0: Special Dinner สุดพิเศษพร้อมฟัง Talk Show สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบ Exclusive นะครับ
1: ใช่ค่ะวันที่2ก็ไปเยือนพระราชวังจันทน์นะคะและก็มุ่งไปสู่อยุธยาค่ะล่องเรือนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นค่ะส่วนวันที่3นะคะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุด้วยนะคะไฮไลท์ก็คือจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุตานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะนะคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะรถโค้ช VIP ค่ะกินเที่ยว อย่างเหนือระดับเลยทีเดียวนะคะสามารถจองที่นั่งนะสำรองที่นั่งได้ตอนนี้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดมากนะคะในจำนวนราคา 15,900 บาทโทรได้ที่0944833096เบอร์ที่2ค่ะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0868251444ค่ะรีบจองด่วนเลยนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะ
0: เหลือ10ที่สุดท้ายเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมไปรายงานต่อนะครับเมื่อวานนี้นำเรื่องของ Democracy Perception Index ประจำปี2569นี่นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยของ Alliance for of Democracies Foundation ซึ่งผู้นำขององค์กรนี้เลขาธิการเขาก็คืออองเดรฟ็อกรัสมูซีนนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับในเรื่องประเด็นที่อันดับแรกเนี่ยเขาพูดถึงว่าภัยคุกคามมองว่าประเทศไหนเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดนะครับ 24,000 คนตอบบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตามด้วยรัสเซียแล้วก็อิสราเอลนะครับส่วนในเรื่องของที่2หัวข้อที่2นี่ก็บอกฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับบนโลกใบนี้ซึ่งอเมริกามีฐานทัพมากกว่า700แห่งทั่วโลก86ประเทศเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพอยู่ในดินแดนของพวกเขานะครับทีนี้ในหัวข้อต่อไปก็คือภาพลักษณ์เชิงลบของสหรัฐอเมริกานะครับจากการรายงานนี้นะครับเขาบอกว่าไปสำรวจนะครับผู้คนทั้งในยูเรเซียคือช่วงต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปแล้วก็ในยุโรปส่วนใหญ่รวมทั้งพื้นที่ในแอฟริกาหรือแม้แต่ในอเมริกาเหนือเองนะครับรวมทั้งอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก็บอกเป็นมุมเดียวบอกเหมือนกันนะครับมุมมองเชิงบวกของอเมริกาเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพยกเว้นที่เวเนซุเอลานะครับซึ่งอันนี้ทางรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่สะท้อนถ้าคุณไปถามใครนะครับประเทศไหนบ้างที่จะชอบให้อเมริกาประเทศอื่นเข้ามาลุกลามแล้วบอกว่าโอ้ชื่นชมประเทศนี้นะครับแต่เขาบอกว่ารายงานนี้เนี่ยผลการสำรวจทั้งหมดนะครับจาก83ประเทศที่ไปสำรวจเนี่ย63ประเทศบอกมุมมองที่เป็นเชิงบวกเนี่ยมองจีนว่าเป็นบวกมากกว่าสหรัฐอเมริกานะครับแล้วถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องเลือกนะจะเป็นจะต้องเลือกครบใครเลือกจีนเลือกจีนนะครับเป็นบวกมากกว่าอเมริกาถึง53จุดนะครับซึ่งเขาบอกว่ารายงานตรงนี้เนี่ยครอบคลุมไปทั้งแอฟริกาแล้วก็ตอนใต้ในแถบซาฮารารวมทั้งในคาบมหาในคาบสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับก็ทุกที่ทั่วโลกความนิยมอเมริกันลดลงหันไปนิยมจีนมากกว่าครับ
1: ค่ะขอกลับมาที่ประเด็นก่อน7นาฬิกาอีกสักครั้งนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้อย่างเล่าไปไม่ครบทั้งเรื่องนะคะคือท่าทีของกัมพูชาเนี่ยก็แตกต่างไปนะคะจากท่าทีของรัฐบาลไทยนะคะหลังจากที่ไทยเรา ยกเลิกสมช.นะคะมีมติเห็นควรยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็น MOU ที่ใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหาพิพาททางทะเลเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางกัมพูชาเนี่ยค่ะเขาก็เลือกใช้ช่องทางกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนะคะภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติที่เรียกว่า UNCLOS เนี่ยซึ่งก็แตกต่างจากท่าทีของไทยนะคือไทยเราเนี่ยต้องการที่จะเจรจาหารือกันก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกัมพูชาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็คือวันอังคารที่2มิถุนายนค่ะได้แต่งตั้งปรักสุคนนะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้แทนนะพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กและฝรั่งเศสเป็นผู้ประนอมนะคะเป็นคณะผู้ประนอมแล้วก็ได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสหประชาชาติแล้วรวมทั้งแจ้งมายังรัฐบาลไทยแล้วด้วยนะฮะความเคลื่อนไหวของกัมพูชาครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่อาจจะแตกต่างกันนะคะจากแนวทางของประเทศไทยนะคะในการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย

0: เราเคยระบุค่ะว่าในเมื่อกัมพูชาก็เป็นเพิ่งจะเข้ามาเป็นภาคีของ UNCLOS เพราะฉะนั้นเราก็จะไปใช้กรอบของ UNCLOS น่ะในการจับให้กัมพูชาเนี่ยดิ้นไม่หลุดนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะท่าทีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของกัมพูชาแล้วก็ไม่ยึดมั่นอยู่ในคำพูดนะคะมักจะดิ้นอยู่ตลอดปริ้มไปทางนู้นปริ้มไปทางนี้นะคะแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าฝั่งไทยเราก็คงจะกำลังหาทางนะคะในการที่จะตอบโต้นะคะกับกรณีความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาก็ยังมีการระบุด้วยนะว่าไทยเราเนี่ยมีเวลา21วันในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยนะคะจำนวน2คนต้องติดตามกันต่อค่ะ
1: ก็ขอให้ความขัดแย้งนี่มันจบลงเร็วๆนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนถังรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mport Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mport HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mport News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการหาทางรอดให้กับ SME ไทยนะคะในยุคที่ต้นทุนพุ่งสูงขนาดนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเช้านี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตา
4: หรือเปล่าครับอยู่จาการ์ตาครับครับ
0: ค่ะเจออาจารย์ทุกครั้งก็หน้าตาแจ่มใสทุกครั้งเลยนะคะแสดงว่ามีความสุขกับการทำงาน
4: ขอบพระคุณครับครับครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์สดใสด้วยสีเหลืองนะฮะอาจารย
4: ์ใช่ครับเราต้อง
0: ภาพผมมาพันอีกเช่นเคยไหมคะ
4: สดใสยามเช้าครับครับ
1: ครับเหมือนคุณอะไรเหมือนคุณอัสตาลีที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ก็บอกว่าตื่นมาต้องสดใสก่อนเพื่อไว้เตรียมรับกับความไม่สดใสและข่าวร้ายในตลอดวัน
4: ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะใช่ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะในภาวะที่โลกเรายังคงผันผวนอยู่ณขณะนี้นะคะสหรัฐอิหร่านยังหาทางออกเรื่องการเปิดปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้SME ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของอาเซียนในยุคปัจจุบันนี้เราจะรอดได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
4: ผมคิดว่าถ้าเราจะหาทางรอดเนี่ยมันต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มันทำมาหากินยากคุณหายกำไรหดเนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคิดว่า SME ของไทยแล้วจริงๆของอาเซียนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับเวลาเราพูดคำว่า SME เนี่ยมันคือ 95% ของ GDP ของอาเซียนนะครับผู้ประกอบการในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็น SME นะครับแล้วก็ S มากๆด้วยนะครับก็คืออาจจะพูดถึงอารมณ์ประมาณสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมีคนงาน 2-3 คนนะครับใช้บ้านตัวเองเป็นโรงงานแล้วก็มีรถกระบะส่งของสักคันหนึ่งไอ้นี่คือสภาพของ SME ที่กำลังเผชิญกับการปิดล้อมนะครับของความท้าทายอย่างน้อยที่สุด4เรื่องนะครับผมเองสนใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องภูมิเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก็เลยให้น้ำหนักนะครับกับ3เรื่องที่เป็นเรื่องต่างประเทศแล้วก็อีก1เรื่องที่เป็นเรื่องปัจจัยภายในนะครับทุกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีสมุทัยถูกต้องไหมครับเหตุแห่งทุกข์นะครับเพราะนั้นเหตุแห่งทุกข์อย่างแรกสุดเลยมันเป็นเพราะว่านาทีนี้

เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่ามันใช้มหาอำนาจที่ขัดแย้งกันเนี่ยใช้เครื่องมือทางภูมิเศรษฐศาสตร์ในการห้ำหั่นกันเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเห็นสงครามที่อิหร่านยังไม่จบแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าคู่ขนานไปเนี่ยสงครามเศรษฐกิจสงครามภาษีสงครามเทคโนโลยีมันก็เกิดควบคู่กันไปด้วยนะครับตรงนี้มาทำให้ supply chain มันขาดสะบั้นและต้นทุนของผู้ประกอบการทุกท่านมันสูงขึ้นโอกาสในการทำมาหากินมันน้อยลงนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันทำให้คู่แข่งของเราเก่งขึ้นนะครับและบางทีทำให้เราอาจจะไม่เก่งพอนะครับก็คือเรื่องของการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับ SME เนี่ยยังมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องแพงเทคโนโลยีเป็นเรื่องซับซ้อนนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วปัจจัยตัวนี้มันจะเป็นปัจจัยช่วยถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานนะครับประเด็นที่3เลยก็คือมันมีรูปแบบการกีดกันทางการค้าใหม่ๆแล้วมันมีปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องนึงด้วยนั่นก็คือเรื่องของโลกร้อนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาวะเอลนีโยกับลานีญาที่มันรุนแรงมากๆนะครับเราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วแหละว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะครับที่ประเทศไทยเราจะเจอกับสภาวะน้ำท่วมนะครับเพราะนั้นไอ้ extreme weather conditions หรือว่าตัวของสภาวะภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วในขณะเดียวกันนอกจากควบคุมไม่ได้ต้นทุนมันเสียไปแล้วใช่ไหมครับผลิตการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งออกไปบางประเทศยังใช้เครื่องมือพวกนี้กีดกันทางการค้าอีกนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นภายในประเทศนะครับประเด็นภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของแน่นอนช่องทางทำมาหากินในประเทศนะครับเรากำลังพูดถึงลูกค้าที่เปลี่ยนกลุ่มไปเปลี่ยนพฤติกรรมไปเปลี่ยนเจเนอเรชันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องปรับตัวตรงนี้ถ้าเราไม่ทันด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยการดำเนินกิจการของเราก็จะมีปัญหานะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับคุณสุชาติคุณวัชรินทร์และผมเนี่ยโตมาในยุคซึ่งคอมพิวเตอร์ราคาเครื่องนึงเป็นหลายๆแสนบาทแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากถูกต้องไหมครับยิ่งถ้าจะเอาซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารธุรกิจเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนอย่างแรกสุดคุณต้องมีแผนก IT คุณต้องจ้างคนที่จบวิศวกรจบวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาทำงานมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วซอฟต์แวร์แต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันแพงกว่าฮาร์ดแวร์ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับระบบบัญชีระบบบริหารบุคคลระบบบริหารทรัพยากรเนี่ยมันพูดกันเป็นหลายๆล้านดอลลาร์สหรัฐสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับบริษัทเทคทั้งหลายรู้เพนพอยต์อันนี้ดีครับเพราะนั้นปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยการสั่งงานการใช้งานมัน user friendly มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวอย่างที่สองมันถูกลงครับเมื่อก่อนนี้ซอฟต์แวร์พวกนี้ราคาพูดกันเป็นล้านเดี๋ยวนี้ใช้กันเป็นจ่ายรายเดือนถูกต้องไหมครับเดือนหนึ่งเนี่ยหลักร้อยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันแพงอย่าคิดว่ามันยากแล้วต้องพยายามที่จะเดินหน้าหาทางที่จะทำให้เราเข้าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นอย่างผมเองทำงานอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชั่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะทำโครงการในการที่จะช่วยผู้ประกอบการของเราให้อย่างแรกสุดเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกนี้มาใช้ในการดำเนินกิจการของท่านได้ไหมเรามีโครงการชื่อว่า AIM อาเซียนครับ AIM ย่อมาจาก AI for MSME Advancement in ASEAN นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่11ประเทศอาเซียนทำยังไงถึงจะสอนให้พวกเขาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจได้ตั้งแต่พูดถึงเรื่องของการ sourcing สินค้าใช่ไหมครับหาวัตถุดิบมาถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบริหารเงินบริหารต้นทุนนะครับเพราะปกติเวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องบริหารเงินเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วอันนี้เป็นจุดอ่อนของ SME เพราะ SME ส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีเพราะทำมากับมือแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของเงิน
พูดถึงเรื่องของ

0: การขายพูดถึงเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงต่างๆตรงนี้มันหายไปเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆ AI เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะสู้กับตัวของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรถูกต้องไหมครับเราเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราโครงสร้างประชากรเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นการบริโภคเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งสภาพเศรษฐกิจเราเห็น K shape ชัดเจนก็คือคนรวยก็รวยซะจนรวยจนไม่ไหวแล้วอ่ะถูกต้องไหมครับในขณะที่คนจนก็เยอะแต่คนที่หายไปก็คือคนตรงกลางเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเข้าสู่ K shape ดังนั้นรูปแบบการขายซึ่งปกติตลาดที่มันใหญ่ที่สุดง่ายที่สุดมันคือตลาดชนชั้นกลางตอนนี้มันหายไปอ่ะมันกลายเป็นถ้าคุณไม่ต้องขายของแพงสุดไปเลยก็ต้องขายของถูกสุดไปเลยสำหรับข้างบนกับข้างล่างแต่ตรงกลางมันว้าวเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราสามารถปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ได้ยังไงนะครับเรามีโครงการชื่อว่าอาเซียนโซ together นะครับโซอาร์เนี่ยแปลว่าทะยานเราอยากจะให้ผู้ประกอบการ SME ของอาเซียนเนี่ยทะยานไปพร้อมกันแต่ในขณะเดียวกัน SOAR SOAR ที่แปลว่าทะยานเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวย่อเหมือนกันว่ามัน supporting our artisans and retailers นะครับก็คือช่วยกัน support ช่างฝีมือแล้วก็ผู้ค้าปลีกของเรานะครับเพราะนั้นเราก็จะมีแพลตฟอร์มผ่านทาง TikTok Live นะครับทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้เก่งขึ้นนะครับขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วเอาความต้องการของลูกค้าที่มันเป็นเด็กข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสินค้าของเราได้ทีหนึ่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานละแต่ก็ต้องอย่าลืมอีกอย่างนึงด้วยอีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่มีคนดีเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเยอะถูกต้องไหมครับแล้วผู้ประกอบการที่พรีพรามเข้าสู่โลกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มเนี่ยบางทีนึกแต่เรื่องหน้าบ้านนึกแต่เรื่อง user interface ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเรายังไงแต่ลืมเรื่องหลังบ้านเพราะฉะนั้นที่ ASEAN Foundation เนี่ยเรามีโครงการชื่อว่า ASEAN Foundation Mastercard Cyber Resilience Program for SME ครับคือ Mastercard ที่เป็นบริษัทการเงินขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์เลยครับในการที่จะเข้ามาทดสอบเจาะระบบของท่านลองเจาะระบบของท่านซิว่าถ้าท่านโดนโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยท่านมีโอกาสสูญเสียเงินสูญเสียลูกค้าสูญเสียข้อมูลสูญเสียอะไรบ้างแล้วเขาจะทำเป็นข้อเสนอแนะครับว่าเพื่อแก้ไขปัญหานั้นท่านต้องทำเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับคือเรื่องที่เราเองเตรียมตัวได้เมื่อเทียบกับถ้าเราจะพูดถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับอันนี้ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมความขัดแย้งทางด้าน geopolitics สงครามการค้าไอ้นี่ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมครับเรื่องที่เราพอจะทำได้ก็คือทำตัวเรื่องให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นอ่ะมาปรับใช้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทนกับไอ้3สภาวะที่เหลือได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมาตรการกีดกันทางการค้าจากภูมิอากาศหรือเรื่องของโครงสร้างตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับแล้วอาเซียนเอมอาเซียนอาเซียนซอร์อาเซียนฟาวเดชั่นมาสเตอร์คาร์ดโปรแกรมเหล่านี้ผู้คนจะเข้าถึงได้ไงครับอาจารย์ครับ
0: เข้าไปที่โซเชียลมีเดียทุกอันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์TikTok YouTube นะครับ Instagram เซิร์ชคำเดียวครับว่าอาเซียนฟาวเดชั่นครับตรงนั้นจะเป็นต้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุด SME ต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างโลกออนไลน์กับตัวครอบครัวของเราต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างองค์กรกับความเก่งของผู้บริหารเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อ AI Ready ASEAN เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน2ปี3ปีเนี่ยเราจะต้องทำให้คน5ล้านคนสามารถใช้ AI ได้อย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบล่าสุดตัวเลขที่ผมเพิ่งเช็คเมื่อคืนนี้ตอนนี้เราทำไปได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับ
1: โอ้โหทะลุ
0: สามารถที่จะทำให้คนเข้าสู่ AI ได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับแล้วเราใช้งบประมาณเพียงแค่160ล้านบาทเท่านั้นเอง
1: ค่ะอาจารย์คะมีการจำแนกสถิติไหมคะว่าคนจากชาติไหนในอาเซียนที่เข้าไปเทคคอร์สของอาเซียนฟาวเดชั่นต่างๆที่จัดขึ้นมามากที่สุดค่ะ
0: แน่นอนครับอันดับ3อันดับแรกนะครับ1

0: ก็คืออินโดนีเซีย
1: อินโดนีเซีย
0: สองกับสองกับสามเนี่ยพอๆกันคือเวียดนามกับฟิลิปปินส์
1: ไทยหายไปไหน
0: เออไทยเราอยู่ในท้ายครับครับไทยเราอยู่ในท้ายนะครับก็คืออันหนึ่งซึ่งเราเข้าใจนะครับว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยบางทีแค่ทำงานเฉพาะเท่าที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วอะมีเวลาท่านก็อยากที่จะพักผ่อนถูกต้องไหมครับแต่ว่าคำถาม
2: พักผ่อน
0: ถ้าท่านอยากจะทำให้บริษัทของท่านโตท่านอยากจะเจริญเติบโตได้แล้วก็ไม่ถูกทำให้ต้องกระชากเปลี่ยนแล้วกลายเป็นคนที่ในที่สุดอาจจะธุรกิจไปไม่ได้เนี่ย มันต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กรด้วยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราเองอยู่ในสภาวะซึ่งค่อนข้างสบายอ่ะเราก็จะคุ้นชินถูกต้องไหมครับตลาดในประเทศเรามันก็ใหญ่พอที่มันจะไปได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าอยากจะโตกว่านี้จะทำยังไงเมื่อเทียบกับลองนึกภาพดูว่าในอินโดนีเซียเนี่ยตลาดเขา290ล้านประชากรนะเขาก็ต้องสู้อ่ะถูกต้องไหมครับในเขาโครงสร้างคล้ายๆเราเลยนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยคือมีเจ้าใหญ่ผูกขาดตลาดซึ่งพวกนี้ก็แบบผูกขาดจริงๆร่ำรวยมหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็มีคนเล็กคนน้อยอ่ะถูกต้องไหมครับซึ่งคนเล็กคนน้อยเองก็เจอปัญหาแบบเราอ่ะปัญหาคอร์รัปชันใช่ไหมครับปัญหากฎระเบียบที่มันล้าหลังปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรปัญหาอะไรต่อไม่ได้มันลักษณะไม่ต่างกันมากแต่คำถามก็คือแล้วทำไมเขาพัฒนาตัวเองทำไมเขาลุกขึ้นมาแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วของพวกนี้มันมีต้นทุนด้วยถูกต้องไหมฮะแล้วถ้าเกิดเขาทำได้คำถามคือแล้วทำไมเราไม่ทำล่ะ
1: ค่ะ
2: เราดูซีรีส์แนวตั้งในการพักผ่อนครับอาจารย์
0: โอ้แต่ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเมื่อก่อนมาทางจีนเยอะหลังๆทางฝรั่งก็ไม่เบาถูกต้องไหมครับเนี่ยมันทำให้เห็นครับว่านาทีนี้เนี่ยทุกคนต้องปรับตัวคุณจะไปทำหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงลงทุนเป็นร้อยล้านคุณจะทำซีรีส์ฉายทางช่องทีวีเรื่องนึงเป็นล้านหรือคุณทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งแบบต้นทุนอยู่ที่หลักไม่กี่หมื่นแต่ในที่สุดแล้วคุณมีคนดูคุณมีสปอนเซอร์คุณหาช่องทางได้คุณปรับตัวของคุณไอ้เรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจถูกต้องไหมครับปรับตัวและสร้างสมดุลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า SME ของเราอ่ะคงจะต้องเริ่มนึกถึงเรื่องพวกนี้บ้างเพราะถ้าจะมุ่งแต่เฉพาะผลิตแล้วก็ดูว่าสินค้าทำไมขายไม่ออกเลยอ่ะโอ้ยผลิตเหมือนเดิมต้นทุนสูงขึ้นทำไมไม่เปลี่ยนวิธีผลิตทำไมไม่มองไปที่ตลาดอื่นๆบ้างถูกต้องไหมครับทำไมไม่มองไปที่แหล่งทรัพยากรที่อื่นๆบ้างตอนนี้กระแสชาตินิยมกระแสสงครามการค้ามาแรงสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณวัชรินทร์กับคุณสุชาติจำได้เลยยังคุยกันอยู่เลยเรื่องกรณีของอินโดนีเซียที่อยากจะผูกขาดการส่งออกทรัพยากรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรุมเร้ามากแล้วมันทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้เราคงจะต้องอย่างแรกสุดที่พูดมาทั้งหมดอะอยากจะบอกว่าเราคงจะต้องปรับปรุงทัศนคติปรับปรุง mindset ของเราอ่ะให้เราลุกขึ้นมาอย่ามัวแต่คิดว่าคนนู้นคนนี้ต้องช่วยนะครับเพราะไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาแล้วมองไปหาความช่วยเหลือเหล่านั้นแล้วใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือเหล่านั้นหรือเปล่า
1: ค่ะในระหว่างที่ฟังอาจารย์ไปด้วยก็หาข้อมูลไปด้วยนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะมากถึง 99.5% เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียงแค่ 34% ของ GDP เท่านั้นนะคะทำไมตัวเลขมันถึงได้ห่างกันมากขนาดนี้ถ้าหากว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังไม่พบประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นเด่นนะคะอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
2: ว่ามัน
1: ขาดช่วงอะไรกันยังไงตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติสิงห์แสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะพี่ต้นคะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเอง

0: เราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ดาจุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่3เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นับเป็นอภิลักขิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา261ทวิวรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในมาตรา7บัญญัติว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวเป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปและมาตรา8ภายใต้บังคับมาตรา10มาตรา11มาตรา12มาตรา13มาตรา15มาตรา16และมาตรา18นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว 1. ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับทำให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นผู้เข้าข่ายตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโปรดเกล้าอภัยโทษเฉลิมพระราชินีโอกาสพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา4รอบทักษิณได้ปล่อยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทำให้ทักษิณอดีตนายกผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเข้าข่ายได้รับการปล่อยตัวค่ะ
1: ครับมาต่อที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาครับ

0: หลังจากคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแถลงยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลนะครับหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOUCC ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยนั้นไม่เสียเปรียบและก็ไม่ต้องแก้เกมครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มีการแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเรื่องการยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิทางทะเลของกัมพูชาหลังจากที่รัฐบาลไทยมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือว่า MOUCC เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งกระบวนการประนอมภาคบังคับนี้นะครับจะใช้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาทำหน้าที่ข้อเสนอแนะแต่ว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองประเทศทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าฝ่ายกัมพูชารับทราบเรื่องการยกเลิก MOU44 ตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วนะครับและก็ยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีจุดใดที่เสียเปรียบและไม่จำเป็นต้องแก้เกมการเมืองระหว่างประเทศโดยไทยยังคงยึดหลักการรับฟังเสียงของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงพร้อมปฏิเสธข่าวกระแสรือนะครับข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนหรือว่าการรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในฝั่งไทยโดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงนามจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชด.โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนและอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่กองทัพเรือได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดบ้านแหลมและบ้านหาดเล็กเพื่อยืนยันว่ายังคงปิดพื้นที่ด่าน 100% ตามนโยบายด้านความมั่นคงส่วนสถานการณ์ภาคพื้นดินนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าเกิดเหตุฐานกัมพูชาประมาณ20นายพร้อมกับอาวุธเข้าขัดขวางการปฏิบัติงานของทหารไทยในขณะที่กำลังปรับปรุงที่มั่นด้วยการวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยเจ้าหน้าที่จึงได้เจรจานำกำลังพลกัมพูชาถอยร่นออกไปนะครับทั้งนี้กองทัพบกก็ยังคงปฏิเสธหนังสือประท้วงของกัมพูชาที่อ้างว่าไทยสร้างสิ่งปลูกสร้างและพระพุทธรูปในพื้นที่พิพาทโดยยืนยันว่าการสร้างเป็นการสร้างในเขตอธิปไตยของไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นประเด็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้ครับเดือนหน้าไกลเกลี่ยภาคบังคับเขมรยื่น UN หุ่นมาเน็ตแถลงใช้อันคอสพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล2ประเทศอนุทินถกวันนอลุยดับไฟใต้นายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนสวพันใหม่ชงสูตรร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256ห้ามนักการเมืองล้วงลูกหนุนตั้งสภารับฟังความคิดเห็น200คนอนุทินมองเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่เชื่อครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็เมื่อวานนี้ได้พูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่วงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงหน้าบ้านนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ากระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินได้มีการรายงานมาโดยตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือซึ่งคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งการดำเนินการอยู่และศาลมีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้รวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะหนูไม่ป้องทั้งเขากระโดงและหัวสวเมินเสรีบุกบ้านเนวิน เชนและประเสริฐแท็กทีมปรับหลักสูตรครั้งใหญ่อนุทินเมินเสรีพิสูจน์บุกบ้านเนวินทวงคืนที่ดินเขากระโดงลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทรงศักดิ์ให้รอศาลชี้ถูกผิดชัยชนกเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิ์ครม.เห็น

0: ชอบกรอบแนวทางและปฏิทินโอนงบ69เตรียมนำทุนเกล้า15กรกฎาคมไฟเขียวรายละเอียดการใช้งบปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านนายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมยศชนันและประเสริฐแถลงปรับหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่3วิชาหลักประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและภาษาไทยปั้นเด็กไทยสู่พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่กระทรวงการคลังยกเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครั้งใหญ่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเกณฑ์รายได้จากครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหลังจากใช้ฐานข้อมูลเดิมมาตั้งแต่ปี65ถึง66นะครับโดยจุดเปลี่ยนสำคัญในรอบนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนการวัดรายได้ของครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลแทนซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเพื่อสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของแต่ละบุคคลครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มเงื่อนไขนะครับกลุ่มต้องห้ามที่ถูกตัดสิทธิ์อย่างเข้มงวดโดยระบุชัดเจนนะครับว่าถ้าหากเข้าข่ายความผิดแม้แต่ข้อเดียวนะครับผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวจะถูกปัดตกจากระบบทันทีซึ่งกลุ่มต้องห้ามก็ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้ที่มีบัญชีตราสารหนี้ผู้ที่เป็นกรรมการบริษัทหรือว่านิติบุคคลนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดารวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมทางการเงินเข้าข่ายมีรายได้สูงได้แก่ผู้ที่มีบัตรเครดิตผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทนะครับและผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญเกิน 12,000 บาทต่อปีผู้ที่ถือครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์เว้นแต่เป็นยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพหรือว่าเกษตรกรรมเท่านั้นครับโดยกระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการตรวจสอบและคาดว่าเกณฑ์ที่เข้มงวดนี้นะครับจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรรายเดิมลดลงจากเดิมที่มีอยู่กว่า13,800,000สิทธิ์นะครับส่วนไทม์ไลน์ในการทบทวนสิทธิ์ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้นะครับซึ่งผู้ถือบัตรรายเดิมต้องดำเนินการยื่นยืนยันตัวตนใหม่ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะมีการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้นสิ้นเดือนกรกฎาคมเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ผลได้และวันที่17สิงหาคมจะสิ้นสุดการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการอุทธรณ์นะครับและนอกจากนี้มีเรื่องของการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus วันแรกนะครับก็เอาวันที่2นะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายนะครับแล้วก็มียอดจับจ่ายสะสมทะลุเป้ามูลค่า 2,039 ล้านบาท2,039 ล้าน 700,000 บาทนะครับก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60แล้วก็ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับครม.ล้างไพ่ลงทะเบียน

ใหม่หรือบัตรคนจนเคลียร์ทั้งระบบตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาไทยช่วยไทยแรงสะพัด 2,581 ล้านโฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดจับจ่ายพุ่งทะลุ 2,581 ล้านบาทครับแล้วก็รวมรายการ

0: ษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะค่ะก็ได้ไปตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะบุกประกันสังคมไอซ์รักชนกบี้หนักงบ850ล้านล่องหนท้าชนพนัสไทยล้วนไอซ์รักชนกบุกประกันสังคมทวงถามงบล่องหนดีบอร์ดแก้ระบบล่มแอปใช้งานไม่ได้มอบโจทย์ใหญ่ดึงผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถึง 10% หลังรอบก่อนคนใช้สิทธิ์น้อยจี้ตั้งเป้าปั๊มยอดคนใช้สิทธิ์เพิ่มเปิดหน้าชนพนัสไทยล้วนถ้าทำปฏิทินอีกกัดไม่ปล่อยแน่ยานมาดีไม่คิดตบตีหวังร่วมมือทำงานราบรื่นเล็งบุกตรวจรายเดือนปักหมุดคิวต่อไปสตง.และสำนักงบรวมถึงกรมบัญชีกลางค่ะก็มีภาพนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากเดินทางมาตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณล่องหนที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: ครับต่อกันที่คดีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับสอเขาพลิกผันครั้งใหญ่ครับพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมครับผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็เปิดเผยนะครับว่าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ3รายประกอบด้วยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GPS และซอฟต์แวร์ครับเข้าให้ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบสำนวนคดีหลังพบหลักฐานสำคัญเป็นภาพถ่ายบาดแผลหลายจุดบริเวณขาขวาและก็ขาซ้ายของคุณแตงโมครับโดยเฉพาะบาดแผลกรีดลึกบริเวณด้านขวาด้านหลังของขาขวานะครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญที่ไม่เคยถูกนำไปพิจารณาในชั้นศาลหรือว่าปรากฏในสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกขณะนี้ DSI ก็ได้นำภาพถ่ายขาวดำจากคำพิพากษามาใช้ในเทคโนโลยีในการแปลงไฟล์ภาพเป็นภาพสีเพื่อนำมาจำลองเป็นบาดแผลและก็วิเคราะห์ร่วมกับภาพถ่ายจริงจากสถาบันนิติเวชสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาข้อสรุปนะครับว่าบาดแผลดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรและสอดคล้องกับพิกัดความเร็วของเรือหรือไม่ส่วนความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับคุณหญิงพรทิพย์ก็เปิดเผยหลังเข้าให้ข้อมูลนะครับว่าบาดแผลทั้งร่างของคุณแตงโมที่ปรากฏชัดเจนในเอกสารคำพิพากษาทั้งแผลลึกยาวและมีขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับถูกของแข็งมีคมกรีดจนเห็นชั้นไขมันซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติการตกท้ายเรือแล้วก็ถูกใบพัดเรือบาดนะครับเนื่องจากว่ามีบาดแผลที่มากเกินไปพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทั้งเรื่องของคำสั่งย้ายศพที่ทำให้การชันสูตรล่าช้าและเป็นปัญหาเรื่องห่วงโซ่วัตถุพยานทั้งเรือสปีดโบ๊ทและรองเท้าที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระและถูกต้องตามหลักนิติวิทยาศาสตร์จนทำให้ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานลดตรงครับและขณะนี้ทางคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็คาดว่าจะสามารถหาข้อยุติและสรุปความเห็นทางคดีได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อชี้ขาดว่าสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่ผ่านมาได้มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือไม่โดยหากพบพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสำนวนโดยมิชอบ DSI จะดำเนินการส่งสำนวนทั้งหมดนะครับให้คณะกรรมการปปช.ได้ไต่สวนเอาผิดตามกฎหมายนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นประเด็นพาดหัวรองของแนวหน้าเลยนะครับบอกว่าแฉบาดแผลใหม่แตงโมคดีสอบพลิกอาจไม่ได้ตกท้ายเรือตายหมอพรทิพย์บุก DSI วิเคราะห์ปมหน้าสงสัยลุ้นรอสรุปสิ้นเดือนนี้หมอพรทิพย์มั่นใจแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือตายตบเท้าพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสัญญกรรมตกแต่งพร้อม DSI ให้ข้อมูลด้านนิติเวชชี้ปมบาดแผลชุดใหม่รอยกรีดด้านหลังขาขวาและอีกหลายจุดทะลุชั้นไขมันบาดแผลไม่เข้ากับใบพัดเรือสอบปมอาจถูกทำร้ายก่อนจมน้ำด้านหัวหน้าพนักงานสอบสวน DSI รอสรุปสำนวนพร้อมแสดงความเห็นในสิ้นเดือนนี้ระบุถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวก็ต้องส่งเรื่องถึงปปช.ครับ
0: ส่วนคดีที่พบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราบ้านทิโคร่งตำบลปรางเพลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสภาพร่างขึ้นอืดใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสีชมพูมีร่องรอย

0: รอยฉีกขาดบริเวณลำคอพบรอยดำคล้ำคล้ายถูกบีบคอก่อนเสียชีวิตตำรวจได้ควบคุมตัวชายอายุ40ปีพักอยู่ในพื้นที่เดียวกันไปสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธค่ะคดีนี้นะคะมีความคืบหน้าอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพร้อมกับภาพข่าวด้วยนะคะเก็บหลักฐานสางคดีเด็กหญิงดับแม่ปักใจเชื่อถูกฆ่าข่มขืนรองผบ.ตร.ระดมกำลังตรวจปูพรมหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุสางคดีเด็กหญิงวัย7ขวบดับในกอไผ่สวนยางพาราที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เรียกสอบพระและคนขับรถพร้อมเก็บหลักฐานซองขนมและกล่องนมที่ตกอยู่ตามทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เผยตำรวจเร่งสอบพยานแวดล้อมและรอผลชันสูตรศพจากนิติเวชยังให้น้ำหนักไว้2ประเด็นคือตายจากสัตว์ทำร้ายและถูกฆาตกรรมส่วนแม่เหยื่อเชื่อว่าลูกถูกฆ่าข่มขืนหลังเกิดเหตุกลัวคนร้ายมาทำร้ายร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจเข้าดูแลค่ะมีภาพของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบในกอไผ่กลางสวนยางพาราที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานและสอบพยานอย่างละเอียดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของการเยียวยาครูอัตราจ้างเดิมกว่า100รายที่สอบตกเก้าอี้นะครับในเขตพื้นที่ก็มีการรายงานข้อมูลป้องกันเด็กเส้นนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออน้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออน้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาติดตามข่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งวางแนวทางเยียวยากลุ่มครูอัตราจ้างกลุ่มเดิมกว่า100รายใน50เขตพื้นที่การศึกษาครับหลังจากสอบไม่ผ่านการคัดเกณฑ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรอบใหม่พร้อมกับสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสกัดข้อครหาเรื่องของเด็กเส้นครับนายพิชาติโพภักดีเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพท.ก็เปิดเผยว่าทางสพท.ครับได้เปิดคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 7,588 อัตราเพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์และเพิ่มเงินเดือนตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะครับแต่ว่าหลังจากประกาศผลสอบพบว่ากลุ่มครูจ้างเหมาบริการเดิมเนี่ยสอบไม่ผ่านและมีคนเขาคนใหม่เข้ามาแทนประมาณ100กว่ารายนะครับจนเกิดกระแสเรียกร้องความเป็นธรรมบนโลกออนไลน์ล่าสุดสพท.ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เขตการศึกษาเร่งรายงานข้อมูลและเหตุผลที่คนเก่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยยืนยันจะพิจารณาแนวทางเยียวยาเป็นรายกรณีไปสำหรับผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีผลการทำงานที่ชัดเจนทางด้านของนายพิเชษฐ์วันทองรองเลขาธิการกพท.บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาใช้เกณฑ์คัดเลือกที่แตกต่างกันบางเขตใช้เพียงการสัมภาษณ์ในขณะที่บางเขตมีการเพิ่มตัวชี้วัดส่งผลให้คะแนนของบุคลากรเดิมมีความแตกต่างจึงเตรียมหารือมาตรการช่วยเหลือกลุ่มครูเก่าที่ขาดกลายได้นะครับโดยมีข้อเสนอพิจารณาหามาตรการรองรับอย่างน้อยๆจนถึงเดือนกันยายนพ.ศ. 2569ตามกรอบสัญญาเดิมเพื่อลดผลกระทบต่อครอบครัวครับสำหรับโครงการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นโดยวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีจะได้รับสูงสุด 19,120 บาทวุฒิปริญญาตรี4ปีได้รับ 18,220 บาทส่วนกลุ่มครูผู้ช่วยสอนนะครับหรือว่าครูพี่เลี้ยงจะได้รับเริ่มต้น 11,000 บาทนะครับโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดยังคงต้องเดินหน้าทำสัญญาจ้างตามขั้นตอนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะครับมีพาดหัวกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้ครับสพท.เผยครูกว่า100สอบตก ที่สอบข้อเท็จจริงเร่งเยียวยาสปท.เผยครูกว่า100คนนะครับสอบตกลูกจ้างชั่วคราวที่เขตพื้นที่การศึกษาส่งข้อมูลเพิ่มเร่งวางแผนเยียวยาครับ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของการศึกษานะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงกรณีที่การพูดคุยกับโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนตาดีกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนเองก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ข่าวสดนะคะประเสริฐรู้แก้ไฟใต้เยี่ยมปอเนาะและตาดีกานายกเรียกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรายงานสถานการณ์ก่อความไม่สงบชายแดนใต้ที่ทำเนียบเลขาสมช.ยันพยายามโน้มน้าวกลุ่มผู้เห็นต่างเข้าสู่กระบวนการพูดคุยพิจารณาข้อต่อรองเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รับมือได้แม้เกิดเหตุทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประเสริฐเตรียมลงใต้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปอเนาะและตาดีกาแก้ปัญหาให้กำลังใจครูผู้ว่าปัตตานีรุดเยี่ยมให้กำลังใจครูที่ยะรังหลังครูฟาติมะภรรยาดาบตำรวจอดุลถูกยิงเสียชีวิตส่วนลูกน้อยวัย2เดือนบาดเจ็บศึกษาธิการจังหวัดยานติดตามช่วยเหลือเยียวยาดูแลสิทธิครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่ค่ะ
1: ครับไปดูสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกันบ้างนะครับหลังจากอิหร่านประกาศยุติการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐทุกกรณีพร้อมกับขู่ขยายแนวรบปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบัฟอัลเดมันเดฟนะครับอย่างสมบูรณ์แบบก็ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกปั่นป่วนและก็ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีในขณะที่สื่อของสหรัฐก็ออกมาแฉเบื้องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโกรธจัดครับถึงขั้นต่อสายตวาดใส่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านนะครับก็รายงานอ้างแถลงการของรัฐบาลเตหะรานนะครับบอกว่าอิหร่านได้ตัดสินใจระงับการเจรจาสันติภาพทั้งหมดกับสหรัฐเพื่อประท้วงกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยให้อิสราเอลเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยอิหร่านยื่นคำขาดว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ครับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรยังคงเปิดแผนยุทธการนะครับเตรียมปิดล้อมช่องแคบบับอัลมันเดฟซึ่งเป็นประตูทางตอนใต้ของทะเลแดงเชื่อมต่อสู่คลองสุเอตเส้นทางเดินเรือที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งรองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกถึงร้อยละ15โดยภาคอุตสาหกรรมก็ประเมินว่าหากเส้นทางนี้ถูกตัดขาดจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและจะซ้ำเติมเส้นทางการขนส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านได้เข้าไปควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเอาไว้ได้นะครับส่วนท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการติการเจรจาอย่างเป็นทางการและบอกว่าตนเองไม่มีปัญหาที่จะต้องรอคอยและย้ำว่าสหรัฐยังคงไม่เปิดฉากทิ้งระเบิดโจมตีเต็มรูปแบบในเวลานี้แต่ว่าจะใช้มาตรการเงียบขรึมและเดินหน้าส่งกองทัพเรือปิดล้อมทางทะเลสกัดกั้นไม่ให้เรือขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าเรือของอิหร่านอย่างแข็งแกร่งเหมือนเดิมต่อไปนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปิดฮอร์มุซทะเลแดงอิหร่านเดือดล้มโต๊ะเจรจาสันติภาพอัดยับยิวละเมิดหยุดยิงเขย่าซ้ำตลาดน้ำมันโลกครับ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของคนขับโบลนะคะที่ก่อเหตุทำร้ายนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเข้มประวัติโชเฟอร์13แอปรถโดยสารตำรวจล่าหนุ่มโบ๋หัวร้อนไล่ลงทำร้ายชาวญี่ปุ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งจับกุมหนุ่มโชเฟอร์ขับโบ๋ทิ้งผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นแถมประเคนหมัดสับศอกทำร้ายจนเลือดอาบอย่างอุกอาจกลางย่านอโศกอ้างรถติดค่าโดยสารไม่คุ้มด้านสคบและกระทรวงคมนาคมขยับด่วนเรียกแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงจี้แพลตฟอร์มเยียวยาพร้อมสั่งทุกแอปหยุดรับคนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสัจจิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรุทธพลยันทักษิณพ้นโทษทันทีปลดกำไล EM รอคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนพลตำรวจโทรุทธพงศ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยใช่หรือไม่โดยพลตำรวจโทรุทธพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันและมีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่เกิน1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมเมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ารับทราบจากข่าวแล้วขอแสดงความยินดีซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลไม่ขอพูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังกล่าวเชิญชวนประชาชนว่าในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่ท้องสนามหลวงจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรท่านนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนใช้รถยนต์ Toyota BZ4X สีดำทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เอกนิติแจงตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นของกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลายอย่างที่จะนำมาพิจารณาถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนายเอกนิติย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ไ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
14: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ยี่พกงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
15: แค่แค่สมัครตา
16: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
14: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ยี่พกงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
15: แค่แค่สมัครตา
10: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
18: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูเรื่องราวทางพุทธศาสนากันต่อเนื่องไปเลยครับจังหวัดชุมพรได้จัดพิธีอัญเชิญพระพระราชทานขึ้นห่มพระปรางวัดประเดิมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ว่าที่ร้อยตรีกิติพบรอดน้อนเลยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพระราชทานในสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นนมพระปางวัดประเดิมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชามีนายเจริญโชติพรหมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรนายนพอุสิทธิ์นายกอบจชุมพรวนาส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก จังหวัดชุมพรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระตารานพระอมพระปางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เป็นต้นมาและหลังจากนั้นครับได้มีกระแสพระราชกระแสให้จังหวัดชุมพรเนี่ยรวมกับประชาชนในพื้นที่ได้จัดทำผ้าห่มห่มพระปรางประดับอักษรพระนามาภิไธยสอทอพื้นไม้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปีพระปรางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์กับขู่บ้านขู่เมืองข้องพี่น้องชาวตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2479ประชาชนในพื้นที่ตำบลตากแดดและบริเวณใกล้เคียงได้จัดให้มีการแห่ผ้าห่มพระปรางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมในวันวิสาขะเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องประวัติของพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมขุดพบเมื่อปีพ.ศ. 2461โดยหลวงปู่เวสภูริปุญโญเจ้าวัดวัดประเดิมสมัยนั้นกับจะสร้างศาลาการประเรียนลังไม้จึงให้คนงานหรือวิหารและเจดีย์เก่าที่ชำรุดซึ่งตายท่านเนี่ยพบหรูกลมๆขนาดใหญ่ทำด้วยปูนภายในบาทดินโบราณบรรจุพระอบเงินพระอบทองและข้องมีขาอื่นๆอีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีเมล็ดถาวเม็ดข้าวโพดขนาดใหญ่สีข้าวและสีต่างๆปนอยู่คนงานจึงนำเมล็ดแล้วนั้นแวร์ลวงปู่เวทเมื่อฐานใส่ปากอมอยู่สักครู่ก็บอกว่าพระบรมสารีริกธาตุขอสันนิษฐานว่าพระบรมสารีริกธาตุคงบรรจุในเจดีย์เป็นเวลาหลายร้อยปีต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2508ก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดประเดิมไปที่วัดสักเตกรุงเทพมหานครเพื่อถวายสมเด็จพระสังฆราชให้ทรงพิจารณาว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่แท้จริงหรือไม่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชได้พิจารณาแล้วท่านทรงรับรองว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่แท้จริงและได้พระทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวนหนึ่งเพื่อรวมบรรจุกับพระบรมสารีริกธาตุของวัดประเดิมวัดประเดิมได้ไปขอพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระปรางเมื่อวันอังคารที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2511แรมซ่องขำเดือน6ปีหวอครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระปรางที่วัดประเดิมนะครับพูดไว้มีคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่ยังไม่เคยทราบประวัติผมเองก็อ่านข่าวนี้ให้เกือบทุกปีครับเพื่อได้ช่วยกันประกาศช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวพุทธข้องพวกเราเนี่ยนะได้รับทราบแล้วก็จะได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งผมว่าเราโชคดีนะครับที่ได้เกิดมาพุทธเกิดมาเจอพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นคำสอนที่เรียบง่ายปฏิบัติได้จริงและถ้าปฏิบัติได้ครบถ้วนก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขหลายคนว่าอู้นายสาธิตแล้วมันมีต้องเป็นรอยๆข้อไม่ใช่ว่าไม่ฉายหรอกครับไอ้มีเป็นรอยๆข้อนั้นจริงครับแต่หัวใจของมันเนี่ยก็อยู่ที่ศีล5ข้อ5มาข้อแล้วก็เป็นแต่ทำข้อปฏิบัติ5ข้อเท่านั้นเองถ้าท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยได้อ่านและทำความเข้าใจหรือได้ปฏิบัติตามศีล5ข้อเนี่ยและเป็นจะทำ5ข้อเนี่ยนะครับชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขครับถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมหวังทุกเรื่องถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำให้ท่านต้องมีเงินมีทองมากมายแต่หัวใจท่านเนี่ยจะมีความสุขครอบครัวของท่านจะมีความสุขถ้าเราเข้าใจเรื่องของเบญจศีลนะแล้วก็เบญจธรรมแค่นั้นเองครับท่านผู้ฟังใครที่อยากจะสู้ขึ้นไปอีกนึงก็การถือศีล8นะก็เพียงแค่เพิ่มเรื่องของการกินแค่วันหนึ่งมือสองมืออะไรประมาณนี้ครับแต่ก็นี่เป็นข้อคิดนะครับ คือผมเนี่ยมาได้ปฏิบัติได้ครบถ้วนไหมนี่ก็ผัวหูตรงเลยนะด้วยความที่เป็นมนุษย์ที่ยังตัดกิเลสได้ไม่หมดแต่ข้อสำคัญเนี่ยผมปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ได้เห็นชัดเจนเลยครับว่ามันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันพ้นปัญหานานาประการได้จากการปฏิบัติตามนี่ท่านผู้ฟังหลายคนมาเฉื่อยเหมือนกับหน้าตาเพราะมันเหมือนโจรเหมือนกับพวกเกเรเกตุ้งแต่จริงในวัยหนึ่งก็ฉายมันพอเราเกิดมาในสภาวะที่เราต้องอยู่กับคนหลายประเภทนะทำไมเกเรเลยเผื่อนก็หลังแก่ตายนี่ก็นะเกเรอยู่บ้างเผื่อนยังหลังแก่อยู่หลายคนหลายครั้งแต่ก็ทำใจได้เหมือนย่อยขึ้นมาโตขึ้นจนถึงอายุประมาณนี้ก็ได้เข้าใจเรื่องข้อคิดอันนี้สำคัญนะครับวิธีคิดและข้อคิดของคนนี้ถือว่าสำคัญมากต่อจะชี้นำชีวิตลงไปได้เนี่ยถ้าไม่มีข้อคิดวิธีคิดคือไม่ได้มีการเรียนการอ่านการทำความเข้าใจเราจะไม่เข้าใจหรอกครับพอปัจจุบันเนี่ยทุนนิยมระดับโลกเนี่ยมันเข้ามาครอบงำไปหมดทางโลกนี้แล้วมันก็ซ่อนในคนเนี่ยเห็นแก่วัตถุยากมีแต่วัตถุนะซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์ถูกเหลืองนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้ประสบมานะก็ลาสู้กันฟังครับท่านผู้ฟังครับเอาเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
19: เบอร์หนึ่งมาแล้วพ่อแม่พี่น้องทางตำบลนาขาเลือกนายกอบต.นาขาโปรดด่าเบอร์หนึ่งเลือกนายกตงเบอร์หนึ่งเบอร์

0: เลือกนายอัศดากรชิมมณีหรือนายกตงอีกครั้งพร้อมด้วยทีมบริหารพลังขวัญใจนาขาสันติจำเริญสุขรองโด่งสมศักดิ์จำปาอ่อนรองศักดิ์ชยานิ่งชิมมณีเลขาตูนผลงานเป็นที่ประจักษ์วิสัยทัศน์พัฒนาเปลี่ยนยุคทันสมัยนาขาก้าวหน้าความเจริญก้าวไกลทำสิ่งถูกต้องยุติธรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลือกนายกงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: พี่น้องลุงงามลังส้วนถุงตะโก้ผัดโตละแม่ซาวีลังส้วนอาจารย์ประยุนไม่โพค้าผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจฐานิตลังส้วนท่านมีทุนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้จบม.3เรียนวิชาชีพการบัญชีการค่ายคอมพิวเตอร์เรียนฟรีจนจบปวช.จบแล้วมีงานทำมีเงินมีทุนเรียนปริญญาต่อก็ให้ไปด่วนเลยนะครับที่4แบ็คฐานิตลังส้วนและช่วยกันบอกต่อๆลูกหลานของพวกเราจะได้มีวิชาชีพมีงานทำดีๆมีเงินคณะนี้ชุมพรกำลังพัฒนามีงานทำแน่นอนไปสมัครด่วนครับยังพอมีทุนนะครับใครอยากได้ทุนเรียนต่อแคบแคบไปกันแล้วครับพี่แดงอาจารย์ประยุนไม่โผค่ารอต้อนรับทุกวันครับต่อครับก็มาพบกับผมนายชาติกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องราวของทางมณฑลท่านบกที่44ครับก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติย่างส้มพระเกียรติเดืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาส้มเด็ดพระนางเจ้าพระบรมราชินีสร้างมิถุนายน2569ในช่วงเช้ากับพลตีส้มคิดตูเพื่อผู้บัญชาการมณฑลท่านบกที่44ได้นำกำลังพลข้าราชการทหารสมาคมแม่บ้านได้

0: ท่านบกซาข้ามณฑลท่านบกถีซีริซี่และครอบครัวกำลังพ้นนะครับถ้ารวมพิธีทำบุญตักบาตรพระส่งณบริเวณหน้าสโมสรนายทหารขายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรเผื่อถวายเป็นมหากุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียงในวันที่2มิถุนายนณสโมสรขายเขตอุดมศักดิ์พลตรีส้มกิจจูเพื่อกับเป็นประธานในพิธีถวายลาสการะถวายสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยมีสมาคมแม่บ้านบ้านบกตาข้ามณฑลท่านบกทีซีซีกำลังพ้นและหน่วยงานในขายเขตดมซักข้าวรวมพิธีอย่างพร้อมเพียงถามกลางบรรยากาศแห่งความปราบปื้มและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้บัญชาการมณฑลท่านบกทีซีซีได้นำกล่าวถวายลาสการะและถวายพระพรใจมงคลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดจนทรงสืบสร้างหลักสร้างและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระรำลิในลายลากดันอันนำมาซึ่งความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติข้าราชการทหารผู้เข้าร่วมพิธีได้รวมกันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลข้ออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้อภิบาลรักษาให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเจริญมีพระพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานและทรงเป็นหมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยซื้อไปการจัดกิจกรรมผีสะท้อนถึงความสามัคคีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอันแน่วแน่ของกำลังพลมณฑลท่านบกที่44และประชาชนชาวชุมพรที่พร้อมรวมกันพิทักษ์เติร์ดทุนและทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราจะต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ฟังเพื่อให้เราได้เรียกว่าเข้าใจในความเป็นชาติของเรานะซึ่งก็จะมีตั้งแต่เรื่องของคำว่าชาตินะชาติกษัตริย์นะครับท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่เราจะได้เข้าถึงเข้าใจแล้วก็จะได้ทำรงไว้พอเราจะต้องให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้ซืบทอดความเป็นชาติไทยของเราไปอีกนานแสนนานนะครับขอบคุณธนากรโกศลนีที่รั่วบ่าวจางกับลูกติดนายซาติโก้ได้รายงานข่าวชิ้นนี้กันเข้ามาแล้วก็วันที่3มิถุนายนต้องอย่าลืมนะครับน่าเป็นวันสำคัญของคนไทยอีกวันนึงนะที่ผมได้อ่านข่าวไปแล้วนี่แหละทำความดีครับไม่ได้ประกอบพิธีไม่ได้เข้าร่วมพิธีไรก็ทำความดีในวันนั้นความดีเล็กๆน้อยๆก็เหลื่อมจากตัวเองเหลื่อมจากที่บ้านตัวเองกับกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานที่จะทำสิ่งดีๆในวันที่3มิถุนายนสักวันนึงครับคนชั่วทำได้ไหมครับคนชั่วก็ทำได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไปลบล้างความชั่วไม่นะแต่ก็ทำสักวันนึงครับให้จิตใจมันได้ปลอดโปร่งชั่วกันมานานแล้วครับก็ดีสักวันนะก็อย่างน้อยก็ได้มีความสุขอย่างแท้จริงสักวันไอ้น่ะชั่วมันเพื่อนก็รู้อยู่แล้วนะบางคนน่ะฉีดจนชั่วชาอย่างแรงนี่ไส้สันดานเกิดมาเป็นคนหนึ่งที่ตั้งแต่จำความได้นี่แต่ความชั่วชายอย่างเดียวทำแต่เหลืองเลวๆทางเพศตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยนะทุจริตก่อรับชันขาค่ายเสพยาเสพติดนี่คือความชั่วอันมหันต์สำหรับชาติของเรานะแล้วก็เคยทำชั่ววันนี้ไม่ต้องไปเถียวแหกปากพูดเรื่องดีๆนะครับมามีใครเชื่อไหมครับผมคนนึงไม่เชื่อจริงๆครับไอ้ผมนางแล้วพวกนี้ผัวดีแต่ปากกับนะลึกๆก็ชั่วลาซ่าเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าท่านผู้ฟังเอาไปดูดินฟ้าอากาศกันตะกิดกับซ่อมมิถุนายนถึงซ่ามิถุนายนนะก็เข้าใจว่าฝนจะนักมากกว่าเดิมนะครับตั้งแต่เพชรบุรีนี่ก็ไม่หมากับประมาณ 60% ของพื้นที่ประจวบจุมพรสุราษฎร์นครนี่นักเลยครับอยู่ที่ 60% นะหมากว่า 60% ทั่วที่หมากว่า 60% ก็แสดงว่าตกกันแน่แล้วเอาแต่บ่อลงไปประทะลุงสงขลาถึงนราธิวาสนู่นแหละก็จะเหลือ 60%ถ้าเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน้าฝนตกตกหน้าโดยเฉพาะบริเวณในเลนะพี่น้องชาวประมงชาวเรือของผมเนี่ยแฟนรายการผมแนนตึบเหมือนกันนะก็ค่อยทันเดินเรือด้วยความระมัดระวังตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะขือจะสู้มากกว่า2เมตรหน้าไอ้ทีที่ไม่ค่อยมีฝนฟ้าคะนองนี้ก็ประมาณ2เมตรอยู่แล้วเนอะคนนักเวลานี้หน้าจะเป็นไหนก็ระวังสักนิดนึงครับเลี้ยวไปแล้วอาจารย์ประยุทธ์ไม่โผล่ขาช่วงนี้ต้องโฆษณาครับโรงเรียนชุมพรบ้านธุรกิจกันหมากนิดนึงพอผมได้แล้วสำหรับคนยากคนจนคนที่ว่ามีรายได้ไม่หมากเนี่ยย้ายลูกหน้าได้มีความรู้เรียนแบบไม่ต้องเสียตังหมากนี่นะครับนะได้บอกว่าฟรีอ่ะฟรีเลยครับแต่ว่าใครอาจารย์ก็มีธรรมดาบางส่วนนั่นนะก็ต้องไปติดต่อสอบถามหมดแล้ว ก็ไปกันที่โรงเรียนชุมพรแม่ธุรกิจไปห้าอาจารย์ประยุนก็ได้น้องตูนก็ได้นะบอกฟังอย่างนายซาทิตมาหน้าของเงินไข่ดีดีที่พักไอ้ลูกมีไหมอาหารการกินผันพื้นบางเสื้อผ้ารองเท้าหน้าไปทำน้องตูนก็ดูนะแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนพูดจาไม่ดีโทรมาบอกผมเลยหน้าผมจะได้จัดการนายนะครับนะแล้วก็อาจารย์ประยุทธ์ไม่โผล่ค้าก็ทักทายผมมาว่ามีความทุกข์หมากับช่วงนี้อยู่พัทยาเนาะจะไปแลส่วนเรียนที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับครอบครัวตูนนึ่งนะแต่ยังมีทุเรียนของเลืออีกหนีที่ซี่กว่านะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสุขนะครับยามแก้หน้าพีแดงหน้าก็ค่อยถันเดินทางด้วยความปลอดภัยครับทีนี้พอไปเลี้ยวไปอีละอบตนาก้าลำแม่เอ้ยสู้เผื่อนไม่ได้เลยเหรอมส่งข้าวใส่หลายปลายสี่เผื่อนแท้แล้วไม่เห็นปลายสี่เลยครับไปบอกพวกรถแอร์ข้องท่านอดีตนายกต้องว่าโดระวังหน้าบ่าวต้องมันไม่จ่ายขาจ้างรถนะโถ่เอ้ยท่านผู้ฟังคนย่างซ้อต่อต้องตั้งแต่เป็นนายกต้องมาจนถึงวันนี้นะถ้าจริงเหรอนั่นเหรอแกเคยโกงใครบ้างอะไอคนที่มาวิ่งไปแกนั้นส่วนหัวใจรักส่วนก็ต้องหลับจ้างดูต้องแล้วเขาทัดท่าเขาชอบน่าเขาก็ได้หลับเหมือนหลับท้องมาเป็นงวดงวดนั่นน่ะผีต้องนั่นแกไม่มีผีไม่มีน้องแกมีคนคอยอักบอกทางให้คอยช่วยเลือกให้อยู่เหลือยน่ะแล้วไม่ต้องกลัวไหมเขาไม่ได้มาจากเงินสี่เท่าเหมือนบางคนนี่แหมแกพ้มผูดเลยเดี๋ยววันลั่งได้เดี๋ยววันลั่งจะหลายฟังให้หมดวายสี่เท่ามันไม่ใช่เท่าธรรมดามันไม่ใช่ไข่เหลืองใต้ดินธรรมดามันมีอีกหลายเหลืองไอ้เท่านี้นะส่วนจะไปน้องได้ไม่รู้นะผมผุดร้อยๆนะบางคนไม่ต้องถลึงโทรมาผมหลายผมคุยครับนะผมบอกก่อนในเวลานี้นะผมต้องบอกเลยว่าตรงขยันผิดตรงกระแทกมาอย่างดีแล้วก็นโยบายต้นคนชอบผลงานต้นคนสนับสนุนเดินหน้าทำต่อไปเลยเหลืองถนนนนทางเหลืองไฟฟ้าเหลืองน้ำประปาเหลืองการประกอบอาชีพเหลืองการดูแลชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครเกินต้องแล้วไม่มีใครเกินนายต้องแล้วนะขอฝากบอกไปกับทีมงานนี่นะสอดเจาะไอ้รองโดงเนี่ยนี่สุดดอดมนุษย์คนนึงที่ทำงานแล้วก็รองไอ้คนอยู่ตึงยาเสี้ยงมดเวลาเลยก็ยังจำถือไม่ได้ก็ไปนะส่วนลูกชายกันก็อาจจะอย่างเด็กตะกิดนะก็ระมัดระวังเหลืองหน้าตาเด็กตะกิดนะคือคนเป็นผู้นำในบางที่มันต้องนู่นนิ่งนิดนึงแน่นี่แต่บางเอาฝากพวกมาบอกนะเอาก็แต่ว่าเป็นความตั้งใจที่ว่าเด็กนู้นมันไม่ดีดีมากเลยแล้วครับส่วนฝ่ายนู้นไม่ส่วนฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะครับอย่าไปเขียวเอาเพจว่าผ่านนู้นมานี้เลยนะคุยกันวันนี้ก็แล้วกันว่าตรงๆนะเอาเป็นว่าเอาคนที่ว่าคนทำได้เอาจริงๆกับคนนั้นก็แล้วกันง่ายๆนะเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังคุยร้องกับส่วน84188088เบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดกันเข้ามาต่อชาวผมก็ได้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทางในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสร้างฟันยีพกงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญ
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสร้างฟันยีพกงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,000

0: 30บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีทักทายามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันหยุดนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีค่ะคุณผู้ฟัง3มิถุนายน2566

19นะคะเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาดีๆผ่านทางรายการค่ะกนกพรออนแอร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็เรื่องราวข่าวสารดีๆพร้อมทั้งเป็นวันมงคลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ถือได้ว่านะคะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะเราสามารถลงนามถวายพระพรออนไลน์นะคะหรือว่าทำกิจกรรมดีๆนะคะก็สามารถทุกช่องทางได้เลยค่ะคุณฟังแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนั่นเองนะคะดูแลกันในช่วงเวลาของรายการดีเจพี่นุ่นค่ะกนกพรราชโยธาอสมทชุมพรแบ่งปันความสุขกันนะคะ

ากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: น้าฝนแบบนี้ค่ะยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะและใครที่โดนกัดก็อาจเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะซึ่งลูกหลานเราพ่อแม่นะคะโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องนะคะหาเงินรักษาเสียเงินเสียเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดค่ะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคุณนะคะคนที่คุณรักค่ะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กค่ะคุณผู้ฟังแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาค่ะและก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอสมทของเราเลยนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะนะ100สายค่ะรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED นะคะ Black Light 1ชิ้นราคา690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้านะคะนะขนาดพกพาอีก1เครื่อง690บาทรวมราคาทั้งสิ้น 3,370 ไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่02666นะคะ0008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: วันนี้นะคะสำหรับบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝากเตือนเรื่องฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งก็จะมีต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะและวันนี้บอกข่าวเล่าเรื่องค่ะมีเรื่องวินาทีระทึกของเมื่อวานนี้นะคะหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสายฝนค่ะถูกฟ้าผ่ากลางสะพานยกระดับรัชวิภาบาดเจ็บสาหัสค่ะเกิดขึ้นเวลาประมาณบ่าย 3:40 นาทีของวันที่2มิถุนายนนะคะเกิดเหตุฟ้าผ่าลงบนสะพานยกระดับรัชวิภาถนนวิ

0: ภาวดีรังสิตส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเป็นเพศชาย1รายค่ะนะคะก็มีคลิปที่เราได้เห็นด้วยนะคุณฟังขับรถท่ามกลางเขาเรียกว่าฝ่าสายฝนไปแล้วก็อยู่ๆค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะมุ่งหน้าไปทางแยกโยธินนะคะแยกโยธินบนสะพานยกระดับทันใดนั้นได้เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อถูกฟ้าผ่าเข้ากลางลำตัวค่ะในขณะที่จอดรถเขาเรียกว่าอยู่บนรถจักรยานยนต์นะคะแรงกระแทกส่งผลให้รถเสียหลักพลิกคว่ำนั่นเองค่ะหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือนะโดยพบว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมีร่องรอยบาดแผลจากการถูกฟ้าผ่าตามร่างกายมีอาการค่อนข้างสาหัสค่ะเหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยครั้งใหญ่ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะคุณฟังการขับขี่บนที่สูงที่โล่งแจ้งเช่นสะพานยกระดับมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเป้าหมายของฟ้าผ่าได้ง่ายกว่าพื้นที่ปกติหากพบว่าฝนตกหนักจนทัศนวิสัยไม่ดีหรือมีเสียงฟ้าผ่ารุนแรงควรชะลอความเร็วหาที่จอดพักนะคะใต้หลังคาอาคารที่แข็งแรงและปลอดภัยนะคะเพื่อลดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้ยังไงก็ฝากเอาไว้บอกข่าวเล่าเรื่องเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง

ไม่ว่าวันนี้จะดีแค่ไหนเขาบอกว่าเราเผื่อใจไว้เสมอบางครั้งนะคะเปอร์เซ็นต์ของความผิดหวังมันย่อมเกิดขึ้นได้ค่ะทุกครั้งของการคาดหวังนะคะเวลาเราผิดหวังเราก็จะเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ย

เราต้องเผื่อใจไว้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ค่ะที่ผิดหวังได้มันจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ค่ะที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจเพราะฉะนั้นเผื่อไว้สำหรับทุกอย่างนะคะและนี่คือเป็นวิธีที่ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดนะคะนำมาฝากกันเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะคะวันหยุดสบายๆพร้อมทั้งดูแลเติมเต็มรอยยิ้มความสุขเสียงเพลงให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังอสมท.กันทุกคนนะคะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม

0: ยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
1: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีตักบุญทำบุญตักบาตรจำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารเหนือราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569เวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานและได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานพร้อมทั้งขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันเอมน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มทักษิณพ้นโทษนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยนายณัฐพงศ์คุณากรวงคู่สมรสและนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทากล่าวด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของตนและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดการภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดการแต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนจะมีการทำบุญหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าปกติครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วและหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงทำในสิ่งดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันพูดไม่ออกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลาบปลื้มที่คุณพ่อได้รับอิสระสบายขึ้นแค่นี้คงเป็นที่สุดของลูกๆและครอบครัวแล้วเมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงนี้นายทักษิณอยู่กับหลานใช่หรือไม่นางสาวพินทองทาบอกว่าคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้สงบดีแต่หลานเข้าไปหาอย่างหนาแน่น
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
12: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
11: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
12: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
13: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันยี่พกงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
14: แค่แพ็คสมัครตา
15: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
13: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
14: แค่แพ็คสมัครตา
16: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
17: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

การปลดล็อกที่ดีที่สุดในชีวิตเราก็คือการก้าวข้ามคำพูดแย่ๆของคนอื่นนะคะระหว่างทางเราอาจจะเจอคำพูดแย่ๆคำที่บั่นทอนกำลังใจคำที่ทำให้เรารู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายเบื่อชีวิตอะไรก็แล้วแต่เจอได้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนดีๆใช้ช่วงเวลาดีๆของชีวิตอย่างที่เราสามารถจะทำได้นะคะไม่สนใจว่าใครจะมองยังไงอยู่ที่ความตั้งใจของตัวเรานั่นเองค่ะช่วงเวลาตรงนี้กับการเริ่มต้นเบรกที่2นะคะในช่วงของกนกพรอ่อนแอร์แชร์ความสุขเพลงเพราะๆและเดี๋ยวมาอัปเดตสุขภาพเชิญรู้กันด้วยช่วงเวลาของ 90.75 และ 104.75 นะคะ

งพยาบาลวิรศิลป์โรงพยาบาลของคนชุมพรเพื่อคนชุมพรมีโรงพยาบาลในเครือมากกว่า10แห่งให้บริการด้านการแพทย์ครบวงจรอบอุ่นทันสมัยห่วงใยจากผู้เชี่ยวชาญด้วยบริการที่เป็นเลิศโรงพยาบาลวิรศิลป์โทร077 542 555

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ระหนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้นะคะชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะวันนี้มีเรื่องเตือนค่ะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะคุณหมอออกมาเตือนเรื่องของโลกร้อนเร่งเชื้อดื้อยาฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกแนะนำนะคะทำไมถึงดื้อยาใช่ไหมคะแนะว่าไม่ซื้อยาทานเองโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะคะใช้ยาตามแพทย์สั่งกินยาครบตามกำหนดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยหาหมอไปร้านขายยาซื้อยากินเองอันนี้ไม่ได้นะคะกินหมดบ้างไม่หมดบ้างเพราะฉะนั้นเกี่ยวอะไรกับโลกร้อนด้วยใช่ไหมคะโลกร้อนอาจจะไม่ได้ทำให้เราเนี่ยเกิดอาการแค่ร้อนขึ้นนะแต่กำลังสร้างมหันตภัยเชื้อดื้อยามากขึ้นค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะพอภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีอีกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการดื้อยาของปฏิชีวนะของเชื้อโรคค่ะคุณฟังซึ่งนะคะเราอาจจะเป็นประเทศเขตร้อนซึ่งเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อในโรค

0: โรคเป็นโรคที่พบได้บ่อยอย่างเช่นนะคะโรคต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายน้ำมูกใสไหลอะไรต่างๆที่เราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ค่ะทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียจริงๆเชื้อมันดื้อย่าง่ายค่ะหมอในโรงพยาบาลก็นะคะบางครั้งสาดยาฆ่าเชื้อแรงๆให้ใช่ไหมคะหวังดีให้ยาแรงแต่เชื้อก็ปรับตัวเร็วเหลือเกินโรคร้อนที่เกิดขึ้นเชื้อดื้อยาก็มากขึ้นแข็งขึ้นนั่นเองค่ะก็มีวารสารตีพิมพ์แล้วก็มีงานวิจัยออกมาเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้ทำไมตอนเป็นหลังๆเราไม่ค่อยหายใช่ไหมฝากเอาไว้ด้วยนะคะคุณฟังค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอย่าซื้อยาทานเองนะคะฝากด้วยความเป็นห่วงค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
2: ้
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
4: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: เทพแคปสมัครตา
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แค่แพ็คสมัครตา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: Mcot Radio Network ช่วงกนกพร on air โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สุขภาพดีต้องดูแลนะคะมากกว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนค่ะปริ้นวิรศินนะคะดูแลทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็ฝากถึงข้าราชการผ่าตัดเบิกได้ค่ะ13หัตถการด้วยกันค่ะสำหรับข้าราชการนะคะโรงพยาบาลวิรศินขอมอบโครงการดีๆสำหรับข้าราชการผ่าตัดเบิกได้13หัตถการด้วยกันค่ะเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธเนี่ยสามารถผ่าตัดได้โดยไม่ต้องรอนานกับโครงการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางค่ะเพียงแค่เอาเอกสารมาแสดงก็คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้077542555นะคะฝากเอาไว้ค่ะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพดีๆกับปริ้นวิรศินค่ะ

อย่าลืมกาแฟค่ะกาแฟ3 in 1 Dra Coffee Farm กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงนะคะ3 in 1 อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% กาแฟใต้นะคะมีให้เลือก4รสชาติค่ะ Coffee Farm ซองสีดำแก้วสีทองสูตรดั้งเดิมเป็นการคิดค้นการผลิตเป็นตัวแรกของจังหวัดชุมพรโดยคณะกรรมการนะคะสมาคมชาวสวนกาแฟไทยค่ะส่วนซองสีม่วงสูตรต้นตำรับนะคะเพื่อความลงตัวรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมคอกาแฟที่นิยมดื่มที่ลงตัวนะคะซองสีทองพรีเมียมโกค่ะสูตรปานกลางรสชาติที่นุ่มหอมกลมกล่อมอย่างลงตัวเหมาะสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมนุ่มลึกอย่างมีสไตล์และสุดท้ายค่ะซองสีเขียวสูตรเข้มพิเศษสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมแบบเข้มดั่งไฟนรกนะคะใครสนใจสามารถนะคะสอบถามได้เป็นของฝากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผลิตโดยบริษัท Coffee Farmer ประเทศไทยจำกัดอำเภอทุ่งตะโกสนใจโทรสอบถามนะคะ0775364 00นั่นเองค่ะ

สำหรับช่วงนี้นะคะใครใช้ไทยช่วยไทย plus แล้วหรือยังแต่นุ่นก็ไปเดินตลาดนะแล้วก็เขาก็สแกนกันก็เหมือนคนละครึ่งนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังก็เราก็เติมเงินส่วนของเราเข้าไปนะคะส่วนคนที่ลงทะเบียนเสร็จก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะใช้จ่ายได้ตลอดนะคะกับร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันวงเงินสูงสุดก็คือ 1,000 บาทนะคะต่อคนต่อเดือนนั่นเองได้รับสิทธิรวมตลอดโครงการไม่เกิน 4,000 บาทต่อคนนะคะเอาละค่ะก็เพราะฉะนั้นก็เราไป

ซื้อนะคะสแกนได้เมื่อวานแอบไปซื้อหมูมาซื้อหมูซื้อผักนะคะร้านค้าก็ร่วมรายการค่ะมีร้านค้าให้เราสแกนนะคะในส่วนของไทยช่วยไทย plus นั่นเองค่ะเอาละค่ะก็นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะคะสำหรับบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้นะคะโดยใช้ได้เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมค่าจัดส่งและจำกัดเวลาใช้สิทธิ์ระหว่าง6โมงเช้าจนถึง21นาฬิกา3ทุ่มนั่นเองนะคะฝากไว้มาอัปเดตกันค่ะในช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงเวลาของการเดินทางการทำงานและรวมไปถึงเรื่องราวดีๆผ่านทางกนกพรออนแอร์แชร์ให้กับทุกๆคนกันค่ะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสำนึกในพระมหากรุณา

0: นาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ส่งห่วงใยและส่งมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลมีความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจประเสริฐยินดีทักษิณพ้นโทษเชื่อไม่ก้าวก่ายงานพรรคนายประเสริฐจันทร์ลั่นรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษในครั้งนี้ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและนางสาวแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่มองว่านายทักษิณคงไม่มาก้าวก่ายเพราะพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่หากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องเพราะนายทักษิณมีประสบการณ์มีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศพิพัฒน์ปัดต่อปมเขากระโดงชี้ต้องร้องไปตามปกติและรอคำพิพากษาศาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเขากระโดงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเดินหน้าฟ้องรายแปลงได้รับรายงานจากรฟท.แล้วหรือยังนายพิพัฒน์ย้อนถามว่ารายงานเรื่องอะไรเนื่องจากเรื่องนี้ต้องร้องไปตามปกติและต้องรอคำพิพากษาจากศาลส่วนขั้นตอนฟ้องศาลไปถึงขั้นไหนแล้วตนไม่ทราบตลาดกุ้งสงขลาวิกฤตหนักไร้ผู้รับซื้อหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราววอนรัฐบาลเจรจาให้ได้ข้อสรุปใน7วันที่ดารัชชิดวงรายงานค่ะ
1: ผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวของทางการมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่ระยะนี้ผลผลิตกุ้งอยู่ในช่วงกำลังออกสู่ตลาดการระงับการนำเข้าของทางการมาเลเซียส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งทันทีทำให้ไม่มีตลาดส่งขายก่อนหน้านี้แม้จะมีแม่ค้าท้องถิ่นมารับซื้อครั้งละ 1-5 ตันอยู่บ้างแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แม่ค้าก็หยุดการเข้ามารับซื้อทำให้ตลาดค้าขายกุ้งวิกฤตอย่างหนักไร้ตลาดรับซื้อเกษตรกรต้องแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนายปรีชาสุกเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าขณะนี้ตลาดการค้าขายกุ้งถือว่าวิกฤตเนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อกุ้งที่มีขนาดส่งขายทำให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันการที่นายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องจากการยื่นหนังสือของเกษตรกรที่จังหวัดกระบี่และมีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเจรจาเพื่อหาทางช่วยเหลือเร่งด่วนนั้นถือเป็นแนวทางที่ดีแต่ก็อยากให้เร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน7วันเพราะหากเกินจากนี้แทนที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเกษตรกรก็จะไปตกอยู่กับผู้ประกอบการห้องเย็นทั้งหมดทันทีที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก. 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น

0: เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
8: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แค่แค่สมัครตา
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แค่แค่สมัครตา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ทักทายกันนะคะในช่วงเบรกสุดท้ายค่ะพร้อมดูแลกันนะคะครึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็เสิร์ฟต่อความสุขดีๆในวันหยุดค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะวันหยุดเนี่ยเป็นวันที่เราได้มีโอกาสพักได้ชาร์จพลังนะคะได้ไปทำกิจกรรมดีๆได้ไปถวายพระพรนะคะในช่องทางต่างๆก็บอกว่าการทำสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำตามหน้าที่ของเราค่ะใครหน้าที่ไหนก็ทำหน้าที่นั้นนะคะหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกหน้าที่ครูหน้าที่หมอพยาบาลใครก็แล้วแต่เราอยู่หน้าที่ไหนจงทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเมื่อทุกคนทำตามหน้าที่ทุกอย่างก็จะออกมาดีนั่นเองค่ะอยู่ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขเล็กๆนะคะเสียงเพลงเพราะๆมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของการเดินทางค่ะ

นะคะใครที่อยากจะทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็คราบฝังแน่นล้างยากนะคะวันนี้มีเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะก็นะต้องบอกว่าแนะนำเลยนะคะอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะต้องบอกว่าเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแบบมัลติฟังก์ชันนะแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทค่ะคุณผู้ฟังฉีดได้แรงไกลนะคะแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะคะและพิเศษสุดๆค่ะมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีนะคะโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะโหมดโฟมก็มีเช่นเดียวกันค่ะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะถึง2ก้อนเลยทีเดียวค่ะใช้งานต่อเนื่องได้อย่างยาวนานไม่ต้องรอการชาร์จนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990 บาทและถ้าโทรวันนี้รับกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890 บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่นะคะวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานแบบ2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะสอบถามรีบโทรเลย026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงจำนวนจำกัดนะคะอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว

0: ช่วงนี้นะคะก็เป็นฤดูกาลนะคะของน้ำหนักทยานขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากเรามีผลไม้ที่อร่อยมากๆเลยเป็นราชาผลไม้นั่นก็คือทุเรียนนะคะวันนี้ก็เลยมีตัวช่วยหน่อยที่จะทำให้เรารู้สึกว่านะคะหลายๆคนที่กำลังจะลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะเอ๊ะกินอะไรดีที่ไม่ใช่ทุเรียนตอนนี้นุ่นพักเรื่องทุเรียนไว้ก่อนนะคะละไว้ในที่เข้าใจหลังจากที่น้ำหนักขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยหันมาดูนะคะตัวช่วยให้เราหายหิวสักหน่อยนะคะตัดของหวานออกไปของกินเล่นอะไรต่างๆค่ะแต่ในความจริงแล้วนะคะการเลือกขนมให้เหมาะสมเนี่ยสามารถช่วยลดความหิวลดโอกาสที่จะกินมื้อหลักเกินความจำเป็นได้ค่ะนะขนมอะไรที่สามารถกินได้โดยไม่รู้สึกผิดบ้างมาดูหน่อยสิเผื่อว่าจะเป็นตัวช่วยให้กับเราทุกๆคนได้นั่นเองนะคะก็ต้องหาขนมที่โปรตีนสูงให้อิ่มนานและช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อระหว่างลดน้ำหนักค่ะน้ำตาลไม่สูงเกินไปควรเลือกขนมที่มีน้ำตาลต่ำหรือหวานจากธรรมชาตินะคะมีไฟเบอร์ช่วยชะลอดูดซึมน้ำตาลลดความหิวระหว่างวันได้ค่ะไขมันทรานส์ต่ำหลีกเลี่ยงขนมทอดกรอบหรือเบเกอรี่ที่ใช้ไขมันทรานส์สูงนะคะเหล่านี้คือทานได้เพราะฉะนั้นอ่านและดูแล้วก็รีเช็คมีอะไรบ้างคะอย่างเช่นกรีกโยเกิร์ตกินได้ถั่วอัลมอนด์อะไรอย่างนี้ดาร์กช็อกโกแลตไข่ต้มนะคะผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงสูงหรือแม้กระทั่งสาหร่ายอบช่วยได้ถั่วไร้ญี่ปุ่นอย่างนี้ช่วยได้นะคะคุณผู้ฟังคะเพื่อที่จะลดให้มื้อหลักของเราลดน้อยลดจำนวนลงไปนั่นเองนะคะห่วงใยกันก็นำมาฝากกันในช่วงของรายการกระดกพรออนแอร์ค่ะ
1: You are listening to Vacation

ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังขาสุขในสิ่งเล็กน้อยสุขในความพอดีและสุขในความพึงพอใจอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเป็นความพอดีในชีวิตนะคะก็ทำให้พอดีอยู่ให้พอดีกินให้พอดีไม่มากเกินไปไม่สุดโต่งเกินไปเหมือนที่เขาเปรียบเทียบความสุขกับความทุกข์นั่นแหละค่ะคนเราก็มักจะทุกข์แบบสุดโต่งก็เลยทำให้ชีวิตเครียดไปนะคะแบกทุกอย่างไว้มันก็หนักนะเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจในความทุกข์ที่มันเป็นไปนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยวางปล่อยได้ก็วางได้นะคะก็จะทำให้เราใจเราสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงท้ายตรงนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของกระดกคอนออนแอร์ค่ะโชคดีมีความสุขทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันหยุดแต่ก็

0: การเดินทางของคุณผู้ฟังด้วยค่ะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 8:30 โดยประมาณนะคะกับกนกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญของมอเตอร์
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีเล็กเท่านั้น
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
10: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ชี
10: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนามของผู้ดำเนินรายการเพลงรักจากเภสัชบริษัทรวมใจโปรดักต์จำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็เป็นรายการต่อจากกนกพรออนแอร์นะพบกันกับรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะในเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังพร้อมทั้งคลื่น FM 90.75 MHz และ

104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพรค่ะอยู่กับเชอรี่และแป้งเย็นเพศัตนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟต์ด้วยค่ะในช่วงหน้านี้ถึงจะเป็นหน้าร้อนปนฝนฝนก็ประปรายลงมานะคะเพราะว่าเป็นหน้าฝนของทั่วประเทศแล้วแต่หน้าฝนจริงๆของเราหนุ่มพฤศจิกาใช่ไหมก็เป็นไปตามวัฏจักรนะคะวัฏจักรก็โลกหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบทุกคนด้วยทำให้โอ้โหหมุนเร็วมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอีกแล้วโอ้นะมันเยอะนะหมุนเยอะเกินไปนะแต่ว่าเราจะหยุดได้หยุดไงหยุดใจเย็นนะถ้าหมุนมากเดี๋ยวเวียนหัวใช่ไหมหยุดใจเย็นกับแป้งเย็นเพศัตกินหอมเกินห้ามใจเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สดชื่นนะคะแต่เป็นความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะแป้งเย็นเพศัตสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาแป้งเย็นเพศัตสีเขียวปรินเซสนะคะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบนะคะไม่ต้องร้องเพลงติดหนึบมาติดมาเองเลยไม่ยอมห่างไปไหนลองใช้นะคะพร้อมกับสบู่ด้วยในช่วงนี้ยิ้มให้กับทุกเรื่องนะเป็นของเพลงงานเพลงวงวันดีนะคะสุสานมาจากท่าแซะเดี๋ยวจะให้ฟังร่วมกับใครดีเนี่ยเดี๋ยวนะคะหลายท่านทีเดียวนะคะฟังร่วมมันไปก่อนนะคะแล้วก็เพลงคนไม่เหลือใจนุ้ยสุวีนาค่ะจากพี่อิทรักขาวด้วยไปฟังกันก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะมี2สี2กลิ่นนะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนั่นละค่ะคุณฟังใช่นะที่โลตัสมีขายแล้วนะโอ้เดินทุกห้างเลยนี่ว่างมาก ไปสืบราคาของ นักสืบราคาของนะคะ เตรียมใช้คนละครึ่งพลัสใช่ไหม1มิถุนานะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านอะไรเลยที่ของงานเพลงนะคะขอบคุณที่ทุ่งตะโกด้วยนะพี่นัททุ่งตะโกค่ะบอกว่าของงานเพลงนะเดี๋ยวตังเกสั่งแฟนใช่ไหมลมความคิดถึงอ๋อตังเกสั่งแฟนนี่ไม่ใช่คุณเรวัตด้วยนะคะคุณเรวัตเดี๋ยวก่อนลมความคิดถึงนี่พี่นัททุ่งตะโกนะสื่อสารให้ทุกท่านเลยค่ะให้เชอรี่ให้ช่างด้วยนะคะขอบคุณต้องขอขอบคุณช่างเทคนิคที่นี่เลยนะอุตส่าห์ควบคุมเสียงให้เชอรี่ต้องกราบขอบคุณไม่รู้จะทำไงกราบขอบคุณนะคะอ่ะในช่วงนี้อ๋อที่ทะเลเหรอคะฝากให้ที่บ้านด้วยก็แล้วกันนะคะที่คันธุรีแล้วก็ดอนแคนะคะฟังงานเพลงตังเกสั่งแฟนเนี่ยค่ะขอให้พืชผลและนากุ้งเจริญเติบโตได้ดีๆหอยแครงเนี่ยยังเล็กอยู่เลยยังเท่าฝาหอยเล็กกว่าฝาหอยอีกเท่าฝาอะไรก็ไม่รู้นะคะขอให้เติบโตดีนะคะอย่ามีน้ำจืดลงไปมากอย่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรปรากฏการณ์ที่ว่าปลาขึ้นมาตุยเต็มเลยนะคะที่สับพลีเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ทุกปีนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็พฤษภานี่มาเร็วนะคะมันเป็นปรากฏการณ์แบบนั้นแหละทุกปีนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนดีกว่า

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วฟังเพลงไพเราะไปแล้วนะคะก็ฟังว่าแป้งเย็นเพศสัตว์นี่เย็นดีอย่างที่บอกไปนะคะขอให้คุณฟังช่วยใช้กันด้วยแล้วก็สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะนะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ขับรถดีๆนะคะไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนายปารเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและประชาชนเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้มีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนด้วยนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี

0: ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์กว่า14ล้านคนยอดทะลุ 1,400 ล้าน 4,000 ขออภัยค่ะยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,400,000 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวนเกือบ8แสนร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนยังไม่ค่อยทราบนั่นคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลือง BTS สายสีเขียวสีทองสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐสหรัฐอิหร่านยังโจมตีตอบโต้หนักหน่วงกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่าเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งเป็นการตอบโต้รวดเร็วหลังตรวจพบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นอีกด้วยในเวลาเดียวกันสหรัฐยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอย่างเข้มงวดโดยยืนยันว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลไฟโจมตีและระงับการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันติดธงบอสวาน่าที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐรวมถึงเป้าหมายที่ประเทศคูเวตและบาเรนแต่มีรายงานว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนถึงเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกที่พุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐและบาเรนยิงสกัดได้แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือกองกำลังของสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่า

0: น้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
5: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
6: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ครือข่ายทั่วชุมพรก่อติดข้าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข้าว 11:00 น.ถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชน
1: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดิ์นิรัติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกิดไกล

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพ่อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจพบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์

ต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้ดังก้องสนามติดตามภาพกิจกรรมและผลการแข่งขันได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและการกีฬา

22มิถุนายนนี้ชมพิธีเปิดวันเสาร์ที่23พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรพิธีปิด22มิถุนายนพบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองและเซปักตะกร้อณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้ดังก้อง

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระราชินีทั้งนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้3มิถุนายน2569มีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมกับนายปรเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาและประชาชนร่วมพิธีค่ะที่ณวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลตามบริบทของแต่ละพื้นที่อาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี้ณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลครับนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลครับจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางนี้รัฐบาลที่เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำ

0: ตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลครับขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ12:07 เดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของนายทักษิณชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษผลโทษนะครับซึ่งมีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีและครอบครัวครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: กรณีนายทักษิณพ้นโทษปลดกำไร EM นะคะวันนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพูดถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็มีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกค่ะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยซึ่งมีผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีชื่อของนายทักษิณใช่ไหมพลตำรวจโทรุฑพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันก็มีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรกันแน่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนไปในแต่ละจังหวัดในส่วนรายละเอียดการประชุมจะประชุมได้เมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือว่าจะประชุมเมื่อใดแต่ก็ยืนยันค่ะว่ารายชื่อของนายทักษิณนั้นมีแน่นอนในส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษประเด็นนี้ก็บอกว่าทราบแล้วทราบจากข่าวก็ขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังเชิญชวนประชาชนนะคะว่าวันนี้ค่ะทุ่มหนึ่ง19:00 นไปที่ท้องสนามหลวงนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยก็จะดูได้นะคะเพราะว่าจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฝากเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินีถวายพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุยิ่งนืนนายืนนานทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานในวันเดียวกันนี้นายกได้เปลี่ยนรถยนต์ค่ะซึ่งรถยนต์ Toyota BZ4X สีดำเป็นทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซื้อซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะคะแต่ก็ไม่พ้นสายตาผู้สื่อข่าวค่ะที่เลือกไปเห็นค่ะ
0: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ครับซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับ

0: พรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐบอกว่าคุณทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐมองว่านายทักษิณคงไม่มายุ่งตรงนี้เพราะพรรคมีโครงสร้างของพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่าในฐานะเลขาธิการพรรคโอกาสที่จะขอคำแนะนำหรือปรึกษากับนายทักษิณมีบ้างหรือไม่นายประเสริฐก็ตอบว่านายทักษิณมีประสบการณ์และมีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศเป็นบุคลากรสำคัญการได้รับคำแนะนำจากนายทักษิณตนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องครับส่วนภายในพรรคได้มีการพูดคุยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยบ้างหรือไม่หลังนายทักษิณได้รับการอภัยโทษนายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ครับแต่หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวดีก็ดีใจและพรรคมีความยินดีที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษและพ้นโทษในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะอีกคนนึงค่ะลูกสาวนางสาวพินทองทายชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยคุณนายณัฐพงศ์คุณากรวงคู่สมรสนายปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนที่ท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทาหรือเอมกล่าวด้วยความตื้นตันมีน้ำตาคลอหลังจากคุณพ่อคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษครั้งนี้บอกว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่มีการพูดคุยว่าดีใจกับครอบครัวของเราส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดหมายกันในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือไม่นายณัฐพงศ์บอกว่ายังไม่มีกำหนดอะไรเลยแต่ก็ถือว่าวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งส่วนที่จะมีการทำบุญอะไรหรือไม่นั้นนางสาวพินทองทาบอกว่าในครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วหลังจากนี้ก็คงถ้าจะไปไหนมาไหนก็คงจะสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงจะทำในสิ่งที่ดีๆตอนนี้รู้สึกตื้นตันมากพูดไม่ออกค่ะส่วนถามทางทนายได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นางสาวพินทองทาบอกว่าคาดว่าจะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนนะคะทั้งนี้ภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันรวมถึงนางสาวแพทองทานด้วยครอบครัวดีใจมากค่ะเพราะว่าผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้นายทักษิณก็อยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นะคะซึ่งพินทองทาบอกว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านช่วงนี้เงียบสงบดีแต่หลานก็เข้าไปหาหนาแน่นค่ะ
0: ดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังเปิดใช้สิทธิ์มา2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทไปแล้วล่ะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสม4,542.08 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้ามากไปกว่านั้นครับยังมีเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการด้วยแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบนะครับนั่นก็คือสามารถใช้โครงการนี้กับรถไฟฟ้าบริการสาธารณะได้ครับก็คือรถไฟฟ้า8สาย MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีชมพู MRT สายสีเหลือง BTS สายสีเขียว BTS สายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถสื่อสารประจำทางขอสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถบขส.ก็ใช้ได้ครับย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส640ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเงินสดหรือว่าแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำความผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนายเอกนิติธรรมประภัสออกมาชี้แจงหลังตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนา

0: ชื่อไปลดหย่อนภาษีครับโดยนายเอกนิติอธิบายบอกว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้ครับมีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลากหลายอย่างที่จะนำมาคำนึงถึงคนที่ไม่เดือดร้อนจริงย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกิดการยั่วทุยั่วยุไปเมื่อวานนี้ทหารกัมพูชาประมาณ20นายยกพวกเข้ามาขัดขวางยั่วยุทหารไทยที่กำลังวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณใกล้กับเนิน745จนทหารทั้ง2ฝ่ายปะทะคารมดุเดือดยืนยันค่ะว่าณวันนี้สถานการณ์ยังปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ย้ำว่ากองทัพนั้นมีการกดการปะทะรองรับอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่ส่วนกรณีสถานการณ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นถี่ช่วงนี้และถูกตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์บอกสั้นๆค่ะว่าวันนี้เดินทางมาทำบุญก่อนจะเดินเลี่ยงสื่อมวลชนกลับขึ้นรถทันทีค่ะ
0: กปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน 2,569 ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2,569 เพื่อให้บริหารการจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการกปภ.ทั้ง234สาขาทุกประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ครับกปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจะเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มประจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สรุปข่าวภาคเที่ยงพาไปติดตามบรรยากาศนะคะบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่เดินสายหาเสียงทำกิจกรรมกันนะคะหลากหลายรูปแบบเลยไปพบปะทักทายชาวกทม.นะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดค่ะคนแรกค่ะเริ่มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ตื่นแต่เช้าตรู่ร่วมกิจกรรมวิ่งอย่างเทพ2026จัดโดยโรงเรียนเทพศิรินทร์และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรย่านเยาวราชหลังเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อ80ปีก่อนเมื่อเช้านายชัชชาตินะคะก็สวม BIB หมายเลข9ร่วมวิ่งในระยะ10กิโลเมตรผ่านย่านประวัติศาสตร์ย่านสำคัญได้แก่เยาวราชสำเพ็งตลาดน้อยพระนครเส้นทางประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินสมานรอยร้าวระหว่างชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตนอกจากนี้ก็สะท้อนมรดกวัฒนธรรมและความหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ณปัจจุบันอีกคนหนึ่งนะคะผู้สมัครอีกคนหนึ่งคือนายอนุชาบุรพชัยศรีหรือเจมส์ค่ะผู้สมัครรับเลือก

0: ้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ก็มาพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะนำคณะผู้บริหารอย่างนายสกลทีพัทยากุลนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงช่วยนายอนุชาญกวางทองผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เขตพญาไทของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนกันนะคะที่บริเวณซอยพหลโยธิน1ซอยลือชาเขตพญาไทค่ะบรรยากาศอบอุ่นมีพี่น้องประชาชนที่มาตลาดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทักทายตอบรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองซึ่งนายสกลทีก็คอยทำหน้าที่เป็นช่างภาพจำเป็นช่วยรับมือจากประชาชนที่มาถ่ายภาพให้กับทีมพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอนุชาเดินมาทักทายสอบถามความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพจากประชาชนพ่อค้าแม่ขายค่ะฝากตัวพร้อมผู้สมัครสก.เขตพญาไทพร้อมอธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งมี2ใบสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.ขอคะแนนเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกตั้งสก.ทั้ง50เขตในกรุงเทพเขตพญาไทแต่ดูจะสร้างสีสันและรอยยิ้มเป็นพิเศษในการหาเสียงเมื่อเช้าวันนี้หัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์นะคะก็บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ค่ะที่มุ่งตรงไปหาขอจับไม้จับมือถ่ายรูปทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อเหมือนเดิมนะคะขณะที่แฟนคลับที่ขายอาหารชุดใส่บาตรรีบนำชุดตักบาตรให้นายอภิสิทธิ์และนายอนุชาตักบาตรพระสงฆ์เอาเลิกเอาชัยทั้งคู่ถามนะคะให้กับทั้งคู่ค่ะแล้วก็ถามว่าขอพรอะไรบ้างนายอนุชารีบตอบขอแค่ให้มีแรงมีสติหาเสียงนายอนุชาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่พญาไทที่เป็นปัญหาทั่วกรุงเทพคือกทม.มีซอยเล็กๆเยอะปัญหาก็คือฟุตบาททางเท้าให้คนเดินซอยในหลายพื้นที่มีการก่อสร้างนานเป็นปีก็ไม่แล้วเสร็จหากได้เป็นผู้ว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือสำรวจจุดทางเท้าตามซอยที่เป็นปัญหานำไปสู่การแก้ไขเร่งด่วนรวมทั้งนำพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตโดยในเขตพื้นที่พญาไทพอจะมีพื้นที่ว่างทั้งของรัฐเอกชนเอามาพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนประเด็นที่พรรคประชาชนแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ประเด็นนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความกังวลหรือไม่นายอภิสิทธิ์บอกว่าไม่กังวลมองว่าแต่ละคนนะคะหรือแต่ละพรรคการเมืองได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยทำงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: รัฐบาลเผยสนามบินภูเก็ตเตรียมเปิดระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ13มิถุนายนนี้เร่งแก้ไขเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารช่วงหนาแน่นครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลครับได้กำชับตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมเร่งแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองครับให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ภายใต้ขั้นตอนและก็มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้ท่าอากาศยานภูเก็ตมุ่งเน้นด้านการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางให้ดีแก่ผู้โดยสารภายใต้แนวคิดปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจครับ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้หนักหน่วงควบคู่ไปกับภาวะชะงักงันของการเจรจาหยุดยิงกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะแถลงเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีถล่มสถานีควบคุมพื้นภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสเป็นการตอบโต้อย่างรวดเร็วหลังตรวจสอบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์โมซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนี้เผยว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีระงับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันติดธงของบอสวานาที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองพิทักษ์

0: ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงเป้าหมายในคูเวตแต่ก็มีรายงานค่ะว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกพุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศสหรัฐและบาเรนยิงสกัดกั้นได้สหรัฐปฏิเสธข้ออ้างอิหร่านที่ระบุว่าสามารถโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนยืนยันเป็นข้อมูลเท็จในส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงความขัดแย้งแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากระบวนการเจรจายังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและรายงานเรื่องเจรจาล่มเป็นข่าวปลอมแต่ในความเป็นจริงอิหร่านได้ประกาศระงับเจรจาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะผ่านคนกลางกับสหรัฐเนื่องจากเงื่อนไขสำคัญไม่ได้รับการตอบสนองอิหร่านยื่นคำขาดว่าข้อตกลงหยุดยิงต่างๆจะต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ในเลบานอนด้วยแต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อิหร่านมองว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ NBC Newsทรัมป์บอกอย่างนี้ค่ะตัวเขาเองเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากอิหร่านเกี่ยวกับการระงับเจรจาและอิหร่านก็ยังไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสหรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งเขาก็ยังคาดหวังจะมีข้อตกลงภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขยายการหยุดยิงที่มีอยู่และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยังบอกด้วยว่ายังมีรายละเอียดบางประเด็นที่ต้องสรุปและเชื่อว่าข้อตกลงสันติภาพอาจเป็นชัยชนะที่ดียิ่งกว่าชัยชนะทางทหารค่ะ
1: พายุโซนร้อนชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักลมพัดกระโชกแรงทั่วญี่ปุ่นรวมทั้งกรุงโตเกียวกระทบการคมนาคมขนส่งครับทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงและก็เที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศครับพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นรวมทั้งในกรุงโตเกียวสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นบอกว่าเกิดกลุ่มเมฆฝนหนาทึบก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของจังหวัดนาคากาวะทางตอนใต้กรุงโตเกียวเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากดินถล่มและน้ำท่วมประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4จากทั้งหมด5ระดับให้ระวังเหตุน้ำท่วมและก็แม่น้ำหลายสายในกรุงโตเกียวรวมทั้งแม่น้ำคันคะและแม่น้ำเมกุโรเตือนภัยระดับเดียวกันต่อเหตุดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะคานากาวะชิชูโอกะและก็มิเอะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนหลายแสนคนใน8จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ตอนกลางและก็ตะวันออกเตรียมพร้อมอบพยพด้วยนะครับพายุชังมีพัดขึ้นในจังหวัดวากายามะเมื่อวันจันทร์ครับขณะเป็นพายุไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลมสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินและก็อ่อนกำลังลงแต่ก็คาดว่าจะยังคงรักษาความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนต่อไปตลอดทั้งวันนี้ครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุ

0: มท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราเจอกับเจ้าป้าเหมือนเดิมนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ก็เจอกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงซึ่งรายการปักใต้บ้านเราก็ออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างที่บอกไปเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้ของทุกพื้นที่เราจะมาเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองทุกวันเลยนะคะนั่นหมายความว่าในเรื่องราวต่างๆของภาคใต้เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังก็จะมีการรายงานข่าวในแต่ละจังหวัดกันเข้ามานะคะก็ติดตามกันได้ทุกวันนะคะซึ่งรายการนี้ก็ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยไม่แน่ใจว่าฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะก็พูดคุยทักทายกันได้ผ่านFacebook นะคะที่ท่านรับฟังอยู่ซึ่งเราก็มีการออกอากาศในส่วนของวิทยุในทุกพื้นที่ของภาคใต้และออกผ่าน Facebook ของอสมทในแต่ละพื้นที่รวมถึงอสมทระนองด้วยก็ทักทายกันมาได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมารับฟังข่าวกันค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเราม
1: ากันที่จังหวัดระนองก่อนเลยนะคะมาดูที่จังหวัดระนองค่ะก็มีในส่วนของการจัดกิจกรรมดีๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นคือจิตอาสาพัฒนาภูเขาย่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเวลา 9:30 นาทีโดยประมาณที่บริเวณภูเขาย่าตำบลงาวอำเภอเมืองระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายประกาศิทธิ์พรประสิทธิ์ปลัดจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะจิตอาสาพัฒนาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์และแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานัปการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติโดยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสงค์นิกรในทุกภูมิภาคและทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าในวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณภูเขาย่าขอให้จิตอาสาทุกคนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมทั้งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดียึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณสืบไปกิจกรรมในครั้งนี้ก็ผู้เข้าร่วมนะคะได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการเก็บขยะตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบบริเวณโดยรอบภูเขาหญ้าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนองเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภูเขาหญ้าก็ยังเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนองและเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดปีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็สะท้อนถึงพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสร้างความสามัคคี

และพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะมาดูเรื่องต่อไปนะคะจังหวัดระนองก็ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดขับเคลื่อน5ประเด็นสำคัญยกระดับการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนทุกช่วงวัยค่ะเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงบ่ายค่ะ 13:30 นที่ห้องประชุมมรกตอาคาร2ชั้น3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานนะคะสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดระนองครั้งที่1ปี2569ซึ่งมีคณะอนุกรรมการหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพจิตของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติซึ่งที่ประชุมก็รับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งกรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติก็ได้กำหนดแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและควบคุมปัจจัยคุกคามสุขภาพจิตบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยตลอดจนคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและสังคมโดยจังหวัดระนองก็ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตของจังหวัด2ครั้งในปีงบประมาณ2569ซึ่งประเด็นสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของระนองประกอบด้วย5ประเด็นหลักค่ะนั่นคือการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยการติดตามดูแลวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากสารเสพติดนะคะโดยในด้านการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยพบว่าจังหวัดระนองมีเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานจำนวน222คนจากเป้าหมาย 2,004 คนคิดเป็นร้อยละ 11.08 โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองก็ได้กำหนดมาตรการพัฒนาระบบส่งต่อและเชื่อมโยงข้อมูลรวมถึงบูรณาการการทำงานตามแนวคิด3หมอร่วมกับโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กนั้นได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมค่ะด้านการติดตามเรื่องการดูแลวัยเรียนและกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงก็มีการดำเนินการนะคะผ่านในระบบของOBEC Care นะคะหรือว่า OBEC Care และ School Health Hero โดยจังหวัดระนองก็มีนักเรียนที่ครูขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตจำนวน23คนได้รับให้คำปรึกษาไปแล้ว20คนคิดเป็นร้อยละ 86.96 ขณะที่ผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้นก็เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานจำนวน547คนจากกลุ่มเป้าหมาย 1.ขออภัยค่ะ 1,198 คนคิดเป็นร้อยละ 45.66 ซึ่งก็สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดระนองมีผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจำนวน8รายคิดเป็นอัตรา 4.26 ต่อประชากรแสนคนซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขขณะเดียวกันผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพมีจำนวน49คนนะคะจากทั้งหมด63คนและผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำซ้ำภายใน1ปีคิดเป็นร้อยละ 98.78 สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังและการติดตามดูแลในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมก็ติดตามในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงซึ่งมีจำนวนสะสม87รายโดยได้รับการรักษาต่อเนื่อง57รายรวมทั้งรับทราบผลการติดตามผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากสารเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชหลังพ้นโทษซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ก็ได้
ดำเนินการติดตามดูแลและส่งต่อเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งที่ประชุมก็ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงองค์

0: ประกอบคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตของจังหวัดระนองตามคำสั่งจังหวัดระนองเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆและเพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของจังหวัดซึ่งก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกมิติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนค่ะพักสัก
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ทันรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็มาติดตามข่าวจากจังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะไปที่จังหวัดสงขลาค่ะพ่อค้าแม่ค้าตลาดทรัพย์สินสงขลาชื่นชมไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและสภาพคล่องทางเศรษฐกิจนะคะไปฟังรายละเอียดข่าวนี้จากดีเจลักษณัยจากอสมทสงขลากันค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทรัพย์สินสงขลาชื่นชมไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและสภาพคล่องทางเศรษฐกิจประชาชนใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องหนุนความเชื่อมั่นการใช้จ่ายส่งผลบรรยากาศการค้าขายปรับตัวดีขึ้นบรรยากาศการใช้จ่ายภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดทรัพย์สินสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพบว่าประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทยอยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายภายในตลาดปรับตัวดีขึ้นมีผู้บริโภคเข้ามาเลือกซื้อสินค้ามากกว่าช่วงก่อนการดำเนินโครงการและช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทางด้านของนางมนทาจิรนินหรือว่าป้ามนเจ้าของร้านป้ามนผลไม้ซึ่งเปิดจำหน่ายผลไม้ภายในตลาดมานานกว่า30ปีได้เปิดเผยว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งไทยชนะและโครงการในปัจจุบันล้วนแต่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะยอดขายของร้านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดิมมียอดขายเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000 บาทแต่หลังเข้าร่วมโครงการพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวโดยนางมนทาได้กล่าวว่าตั้งแต่มีมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามาบรรยากาศภายในตลาดที่เคยเงียบเหงากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าหน้าใหม่เดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดทรัพย์สินสงขลากลายเป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการใช้จ่ายในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวอีกด้วยพร้อมเสนอให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องทางด้านของนายนพดลศีลวัฒน์บำเพ็ญเจ้าของร้านมิสเตอร์คอฟได้เปิดเผยว่าหลังเข้าร่วมโครงการของภาครัฐยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นประมาณ40%เมื่อเทียบกันกับช่วงก่อนหน้าเนื่องจากลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและบรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งนายนพดลได้กล่าวว่าก่อนมีโครงการดังกล่าวสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างซบเซาขณะที่ราคาสินค้าและต้นทุนการดำเนินธุรกิจปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายส่งผลต่อกำลังซื้อในตลาดอย่างไรก็ตามเมื่อภาครัฐออกมาตรการสนับสนุนและกระตุ้นการใช้จ่ายก็ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการโดยตรงทั้งนี้ผู้ประกอบการในตลาดทรัพย์สินสงขลาส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการจับจ่ายใช้สอยซึ่งส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรมลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ขอบคุณดีเจลักษณัยด้วยนะคะจากอสมทสงขลาไปกันต่อค่ะไปกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะก็มี

ข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอันบ็อกชายแดนใต้เริ่มแล้วนะคะสอบตพาเยาวชนรุ่นใหม่เปิดมุมมองเรียนรู้พหุวัฒนธรรมผ่านเวิร์กช็อปและภารกิจจริงไปติดตามข่าวนี้กันค่ะ

0: พัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และติดอาวุธทางความคิดด้านการเป็นพลเมืองดิจิทัลให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพลดอคติและส่งเสริมความเข้าใจอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ผ่านการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนซอฟต์พาวเวอร์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเยาวชนสามารถนำเสนอเรื่องราวดีๆของชุมชนสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนสันติภาพรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจเคารพความแตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยรวมจำนวน64คนจาก30โรงเรียนโดยตลอดการดำเนินกิจกรรม 2-5 มิถุนายน 2569 จะมีทั้งการบรรยายให้ความรู้การฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจจริงรวมถึงเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนสังคมแห่งสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปช่อฟ้าชูแก้ประการอสมทยะลารายงานค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์นื้อลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
3: คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของปักใต้ยังไม่หมดนะคะมากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันวิสาขบูชาประจำปี2569เมื่อคืนของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาในเวลา 20:39 นาทีณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชสวนพุทธภูมิภายในสวนของสมเด็จพระศรีนครินทร์84ที่ทุ่งท่าลาดนะคะนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์พระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะคะซึ่งมีนางสาววรรษาลีล่าน้อยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกนบเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ร่วมพิธีดื่มร้อมเพียงกันนะคะซึ่งในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเข้ารับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรประจำจังหวัดจากนั้นก็จุดธูปเทียนและรับดอกบัวจากเจ้าหน้าที่พร้อมนำกล่าวคำสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชและนำผู้บริหารข้าราชการผู้เข้าร่วมพิธีเดินประทักษิณนะคะรอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจำนวน3รอบค่ะสำหรับพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ดังนั้นเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา2569จึงทรงพระราชอุทิศ น้อมถวาย

ดอกบัวประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นพุทธบูชาสืบไปค่ะไปที่จังหวัดสุราธานีกันบ้างนะคะสุราธานีพิจารณาการประเมินผลสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินายจุมพศวันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีได้มอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานสำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่9ปี2569ณห้องประชุมตาปีชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ประชุมได้รับทราบและมีการพิจารณาในประเด็นสำคัญต่างๆนะคะนั่นคือการดำเนินโครงการโรงแรม Apple House พังงานจำกัดในท้องที่หมู่1ตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพังงานซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรมจำนวน30ห้องพักโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาให้กับทางคณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการพิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่2ตามประเด็นที่คณะกรรมการได้มีความเห็นให้มีการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการนั้นถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้พิจารณาโครงการที่บริษัทเอกชนจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตดำเนินโครงการประเภทโรงแรมจำนวน178ห้องและ72ห้องโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้คณะกรรมการนะคะได้พิจารณาตามระเบียบโดยคณะทำงานก็ลงพื้นที่โครงการแล้วทั้ง2แห่งเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในที่ประชุมก็ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักของการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทั้งนี้เพื่อที่จะสงวนรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ไม่ให้ถูกทำลายเสียหายหรือมีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นและสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะไปที่จังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะผู้ว่ากระบี่ก็ลุยต่อนำทีมค้นภูวิลล่าหรูพบต่างด้าวถือหุ้นเกินสั่งที่ดินจังหวัดแจ้งความฟันคดีนอมินีพร้อมเสนอเรื่องยึดที่ดินคืนวันที่2มิถุนายนในเวลา 13:30 นาทีนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่สำนักงานตรวจค้นคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่และตำรวจท่องเที่ยวเข้าตรวจค้นวิลล่าแอนโทเนียพูลวิลล่าหรูบนที่ดินขนาดกว่า1ไร่ในพื้นที่หมู่7ของตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ตามหมายค้นของศาลจังหวัดกระบี่ซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนของคณะทำงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือว่านอมินีพบว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องมีกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลสัญชาติสเปนและมีพฤติการ อาจนำเข้าเครือข่ายการใช้บุคคลสัญชาติอื่นนะคะขออภัยค่ะมีพฤติการอาจเข้าข่ายการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมากกว่าผู้ถือหุ้นชาวไทยจนอาจเข้าลักษณะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามประมวลการกฎหมายที่ดินซึ่งไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรนอกจากนี้พบว่าภูวิลล่าดังกล่าวก็เปิดให้บริการที่พักแบบรายวันแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยไม่พบข้อมูลการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมปีพุทธศักราช2547และอยู่ระหว่างการตรวจสอบการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวตามมาตรา38แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองปีพุทธศักราช2522นะคะซึ่งหลังจาก

0: การตรวจสอบสถานที่และเอกสารทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่ได้ตรวจสอบนิติบุคคลที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของทางรัฐบาลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตรวจสอบไปแล้วจำนวน6รายศาลสั่งดำเนินคดีไปแล้ว1รายครั้งนี้ก็ตรวจสอบเป็นรายที่7และ8และได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบว่าบริษัทแอนโทเนียเนี่ยได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ในนามของนิติบุคคลเมื่อปี64ซึ่งขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นคนไทย2คนต่างชาติ1คนต่อมาภายหลังในปี67ก็มีการโอนหุ้นในนิติบุคคลให้กับคนต่างชาติจำนวน2คนคนไทย1คนซึ่งผิดไปจากหลักเกณฑ์ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา94อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา112จึงได้สั่งการให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ่าวนางเพื่อดำเนินคดีกับนิติบุคคลและบุคคลต่างด้าวที่เข้าข่ายนอมินีส่วนการถือครองที่ดินกระบี่เพิกถอนต่อไปซึ่งท่านผู้ว่าก็ย้ำนะคะว่าผู้ว่ากระบี่และผู้บังคับการตำรวจภูธรกระบี่พร้อมทำหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลโดยจะใช้กฎหมายบังคับอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับรายการปักใต้บ้านเราในวันนี้นะคะขอบคุณนักจัดรายการทุกท่านนะคะที่ร่วมส่งข่าวกันเข้ามาขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ด้วยพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังข่าวกับรายการปักใต้บ้านเราได้ใหม่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงจะลงข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะลงโฆษณาก็ติดต่อไปได้ที่สถานีวิทยุที่คุณรับฟังอยู่วันนี้เจ้าป้าดีเจวนาจากอสมทระนองจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์เดินทางถึงฝรั่งเศสเตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุม OECD ระดับรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์การเติบโตแบบเปิดกว้างยั่งยืนและแข่งขันได้นายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์กรองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อตลาดที่เปิดกว้างการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองระหว่าง 3-4 มิถุนายนนายสีหศักดิ์ได้มีโอกาสพบกับนายมาทิอัสคอมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยบังเอิญซึ่งนายมาทิอัสได้แสดงความยินดีกับนายสีหศักดิ์ที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งสำหรับการประชุมในปีนี้นายสีหศักดิ์จะมุ่งหารือแนวทางการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งนายสีหศักดิ์จะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองของไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเติบโตที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและยั่งยืนผ่านการพัฒนานวัตกรรมทุนมนุษย์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายสีหศักดิ์กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุม OECD ว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในกระบวนการของการเป็นภาคีคือไทยจะต้องเจรจากับ OECD กับคณะกรรมการด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่มาตรฐานของ OECD ได้โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญคือประเด็นเรื่องกฎหมายที่จะต้องได้มาตรฐานของ OECD ครั้งนี้มาร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีถือเป็นการประชุมสำคัญที่สุดของ OECD โดยมีผู้ ู้แทนหลายหน่วยงานเพื่อแสดงถึงความจริงใจและจริงจังของไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ไทยพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการต่างๆและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงว่าไทยมีแนวทางที่ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูแต่เป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายและมีการผลักดันเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD ชาชาติท้าพรรคเศรษฐกิจหากมีหลักฐานสวยแต่งตั้งผอ.เขตให้เปิดมาเลยแต่พูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีพรรคเศรษฐกิจเตรียมแถลงข่าวกล่าวหาความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตและการทุจริตผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบอากงโดยยืนยันว่าหากมีข้อมูลหรือหลักฐานขอให้นำมาเปิดเผยและดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เรื่องความโปร่งใสและการทุจริตเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดหากมีหลักฐานจริงควรนำเสนอหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพิ่งออกมาพูดในช่วงเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรและการทำงานส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าซื้อกับใครนายชัชชาติกล่าวว่าหากผู้ถูกกล่าวหามีข้อมูลขอให้นำมาเปิดเผยแต่ต้องระมัดระวังเพราะเป็นช่วงการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้สมัครได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายโดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายติดตามเรื่องดังกล่าวแล้วสำหรับระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าระบบอากงไม่มีเป็นคำที่แต่งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของทีมงานส่วนอากงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเจอสมาชิกของพรรคการเมืองตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอใกล้ที่จะเลือกตั้งกลับมีปัญหาขึ้นมาซึ่งตนก็ยินดีรับการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกทม.ยึดหลักความสามารถและผลงานเป็นสำคัญและพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบได้ตลอดเวลา
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่ามสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพ้อเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้
9: จะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
11: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
9: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcard Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: Mcard Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันนี้ค่ะ3 มิถุนายน 2569นะคะก็ถือว่าเป็นวันหยุดอีก1วันนะแล้วก็เป็นวันสำคัญด้วยค่ะกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีนะคะวันนี้ค่ะโอนรมนนะคะพร้อมด้วยน้องโอนันทวัฒน์ก็ยังคงมาอยู่ดูแลเพื่อนๆคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมสวัสดีน้องโอค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับพี่โอครับก็มีข่าวในจังหวัดชุมพรหลายข่าวให้ติดตามกันในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับบางคนเขาหยุดเขาแถมวันหยุดวันหนึ่งคือวันที่2เขาจะได้หยุดที่ตั้งแต่นู้นเลยนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีบรรยากาศของการท่องเที่ยวในหลายๆพื้นที่ก็คึกคักเหลือเกินนะครับพี่โอช่วงนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะบางคนก็บอกว่าราชการก็หยุดจริงๆแล้ว2มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยไม่ได้หยุดนะคะคุณฟังแต่ว่าบางคนก็อาจจะละเว้นไม่ได้ไปติดต่องานราชการก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามาวันนี้นะคะก็ในช่วงเช้าเนี่ยพี่โอ๋ก็เชื่อว่าก็มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะคะในหลายๆสถานที่นะว่าโอ๋นะแล้วก็จะมีการลงนามถวายพระพรนะคะพระบรมราชินีด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ก็จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อที่จะพัฒนาในพื้นที่ในจังหวัดของตัวเองนะคะวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นข่าวต่างๆค่ะที่จะมารายงานพูดคุยกันนะคะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนโอ้โหก็เรียกได้ว่าที่ผ่านมานี่ฟ้าฝนยังคงตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ในจังหวัดชุมพรเองเราก็มีประกาศใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนแต่ว่าดูสภาพอากาศในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะก็บางที่นี่ก็ยังครึ้มกันอยู่เลยใช่ไหมคะบางที่ก็อาจจะเจอฝนก็เดี๋ยวพี่โอดูข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาสักนิดนึงนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราก่อนละกันนะคะคุณผู้ฟังก็วันนี้นะคะในพื้นที่ของชุมพรบ้านเราเนี่ยจากข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ยังแจ้งค่ะว่ายังมีฝนฟ้าคะนองถึง 60% ของพื้นที่นะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยประมาณสักวันตกฝนอาจจะลดน้อยลงนะคะยังไงก็รอติดตามรายละเอียดข้อมูลกันนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังโหคือบางช่วงมันตกไม่เยอะมันตกแบบยังไงล่ะ
2: ครับ
1: โปรยปลายมาแต่ว่ามันทำให้ถนนลื่นได้ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะ
2: ครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าฝนตกถนนลื่นเนี่ยนะครับถ้าขับรถก็ถ้าเจอในขณะที่ฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับแนะนำว่าเปิดไฟนะครับรถยนต์เนี่ยนะครับแนะนำให้เปิดไฟหน้าเลยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเปิดไฟหน้าเนี่ยไฟท้ายของคุณก็จะติดด้วยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับไฟท้ายติดเนี่ยรถคันที่ตามหลังมาก็จะได้เห็นว่าเรารถเราเนี่ยอยู่ด้านหน้าครับพี่โอครับเพราะว่าเมื่อวานซืนเนี่ยผมกลับจากนครศรีธรรมราชนะครับลักษณะที่ฝนตกหนักมากแถวๆจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยรถที่อยู่คันหน้าผมเนี่ยเขาขับรถแล้วเขาไม่ได้เปิดไฟอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยขับไปจนถึงท้ายรถเขาละถึงได้เห็นนะครับสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีรถอยู่ด้านหน้าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยถ้าทางที่ดีก็คือเวลาเราเปิดไฟหน้าเนี่ยไฟท้ายก็จะติดด้วยเราก็จะได้มองเห็นนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถอยู่นะครับเราก็จะได้ชะลอความเร็วขับรถด้วยความระมัดระวัง

0: ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆกันนะครับที่บางคนบอกว่าไม่ได้คิดถึงมาก่อนเลยอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือความปลอดภัยบนท้องถนนเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่นะโอ๋เนาะรถรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็คือมันก็จะติดอัตโนมัติเลยแต่ว่ารถรุ่นเก่านี่อาจจะต้องตรวจสอบด้วยนะบางทีไฟหน้าติดไฟท้ายไม่ติดก็มีนะคะ
0: ครับนอกจากไฟท้ายแล้วไฟเลี้ยวด้วยครับบางทีเปิดไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดแล้วเนี่ยแต่ว่าไฟเลี้ยวรุ่นเก่าๆเนี่ยบางทีมันขาดเปิดแล้วแต่มันไม่ติดแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อันตรายเกิดขึ้นได้เหมือนกัน
1: ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะไปตรวจสภาพรถตรวจสอบทะเบียนอ่ะคุณผู้ฟังนะคะที่ตรอ.เขาตรวจสภาพเนี่ยเขาก็จะเช็คให้หมดเลยนะทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าพอเราใช้ไปนานๆไงเพราะปีนึงเราต่อทะเบียนครั้งนึงใช่ไหมคะบางทีเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นถ้าท่านฟังเราอยู่นะคะก็อย่าลืมเราจะเน้นกันอยู่บ่อยๆคุณผู้ฟังไปตรวจเช็คสภาพรถของคุณนะคะโดยเฉพาะสัญญาณไฟต่างๆเพราะถือว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่ต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจเอาละมาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช้หรือยังคะน้องโอ
0: ๋ยังเลยครับ
1: ยังไม่ได้ทบทวนจริงๆเพราะเราใช้กันมาตั้งแต่1มิถุนายนแล้วนะคะพี่โอ๋ก็ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เลยค่ะลองไปนําไปซื้ออาหารที่ร้านแล้วก็ถามว่าไม่ได้เป็นร้านอาหารนะก็คือเป็นแม่ค้าร้านเล็กๆถามว่ารับไทยช่วยไทยพลัสไหมบางทีเราไม่ได้สังเกตหน้าร้านเขาจะติดสติ๊กเกอร์นะคะแต่ส่วนใหญ่ค่ะนะก็คือส่วนมากจะมีนะคะสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้แล้วก็บางทีถ้าเกิดบางร้านไม่มีเราก็ต้องถามนะบางคนลืมจริงๆเนาะว่าเอ้ยตอนนี้มันเข้าร่วมโครงการแล้วต้องใช้ละโฉดซื้อของไปร้อยหนึ่งก็สรุปว่าก็จ่ายแค่40 บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้มีคนทำคลิปขำๆออกมาด้วยเนาะไม่รู้เนาะได้ดูบ้างหรือเปล่าในโลกออนไลน์ก็เป็นร้านอาหารคือก็อาจจะทำเป็นคอนเทนต์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็มีโครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมรับจ่าย60ลูกค้าจ่าย40ทีนี้เขาก็ทำเป็นคลิปเป็นเรื่องเป็นราวว่าลูกค้ามานั่งกินข้าวที่ร้านอาหารลูกค้าสั่งอาหาร500แต่ลูกค้าจ่ายแค่40 บาทถ้าเกิดว่าร้านนั้นคนเยอะอันนี้เป็นคอนเทนต์นะคุณต้องฟังไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็เอามาเล่าให้ขำๆไม่สนุกนะคะเดี๋ยวนี้ก็มาทำคอนเทนต์อะไรที่มันแปลกๆนะไม่ได้เป็นคอนเทนต์ในจังหวัดชุมพรนะเป็นที่จังหวัดอื่นพอดีพี่โอ๋ไปถ่ายไถในโลกออนไลน์แล้วเขาก็ทำคลิปออกมาตลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคงจะไม่มีใครทำแบบนั้นนะคะร้านอาหารเดี๋ยวต้องปิดตัวนะคะ
0: ขาดทุนแย่เลยนะ
1: ใช่ค่ะนะก็เรียกว่าโครงการนี้เป็นโครงการดีเพราะว่าที่บอกว่าดีเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พี่น้องประชาชนออกมาซื้อของจากเดิมเนี่ยต้องจ่ายเต็มร้อยนะตอนนี้ก็จ่ายแค่40 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านี่ก็คงจะได้เพิ่มยอดขายได้ด้วยบางสิ่งบางอย่างอ่ะโอ้บางทีเราก็มีความคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยยังไม่จำเป็นต้องซื้อยังไม่ต้องซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอมีโครงการนี้มาเนี่ยก็อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะโอ๋เมื่อวานเนี่ยของพี่โอ๋ใช้ได้เนี่ยคือปกติแต่พอจะไปใช้อีกร้านหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์ของแม่ค้ามันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วอยู่นั่นแหละไม่แน่ใจว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนออกมาใช้กันเยอะหรือเปล่านะคะมันก็อาจจะทำให้มีบางช่วงที่มันติดขัดไปบ้าง
0: ครับก็ต้องรู้นะครับบางคนยังไม่เข้าใจเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็คืออย่างเช่นเราซื้อของ100 บาทเนี่ยรัฐก็จะจ่ายให้60เราออกเองแค่40 บาทใช่ไหมครับแล้วถ้าเราซื้อของ200ก็คือเราจ่ายแค่80 บาทที่เหลือรัฐออกให้120 บาทอะไรเงี้ยนะครับแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเราต้องจ่ายยังไงก็คือไปที่ร้านค้านั่นแหละเดี๋ยวร้านค้าเขาจะคิดให้เองนะเพื่อความชัวร์บางทีเราอาจจะคิดพลาดไปมันไม่ได้เราไม่ได้ซื้อร้อยเต็มอะไรเงี้ยเราซื้อแค่89 บาท85 บาทอะไรเงี้ยบางทีมันก็เดี๋ยวทางร้านก็จะคิดให้เองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรัฐเนี่ยช่วยแค่วันละ200 บาทนะครับวันละ200 บาทเราต้องออกถ้าเราซื้อ200เนี่ยนะครับก็ยังไงล่ะก็คือถ้ารัฐจ่ายให้200เนี่ยเราก็ต้องจ่ายเท่าไหร่ มันจะมีในระบบขึ้นอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดือนละ1,000 บาทนะครับพี่โอครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดในเดือนนี้จะไม่จะไม่ทบ
0: ใช่ครับมันจะตัดไปเลยครับเดือนหน้าเริ่มใหม
1: ่ใช่ดังนั้นต้องคำนวณให้ดีๆนะคะคุณผู้ฟังเหมือนเมื่อวานพี่โอใช้ไปแล้วแค่40 บาทจากที่ได้พันหนึ่งมันก็ยังเหลืออีกตั้ง960 บาทอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ไหมคะก็มาบริหารกันเอาเองละกันนะคือแต่อย่าลืมบ่อยเดี๋ยวลืมบ่อยลืมใช้อ่ะนะโหม
0: ัน
1: อาจจะทำให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเสียสิทธิ์ได้นะคะดังนั้นก็ลองคิดแล้วก็คำนวณให้ดีๆนะคะก็คือเอาง่ายๆจำว่าประชาชนเนี่ยสามารถใช้จ่ายได้วันละ333.33 บาทนะคะคือ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เขาคงเป็นตูดมาด้วยใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะประชาชนจะใช้จ่ายได้วันละ333.33 บาทหรอก็คือรัฐเนี่ยจะจ่ายให้เรา200ดังนั้นเนี่ยเราจ่ายส่วนต่างเองเนี่ย133.33 บาทนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะใช้หมดภายในเดือนนั้นๆได้นะคะรัฐบาลจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาทนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยตายแล้ววันละ333.33 บาทจะเอาตังค์จากไหนมาเติม ในแอปเป๋าตังค์ใช่ไหมคะบางคนอาจจะยังคงสับสนตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราเติมเงินในแอปเป๋าตังค์ของเราเนี่ยเดือนละ667 บาทมันจะควบคุมค่าใช้จ่ายของเราไปโดยอัตโนมัติด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่บางคน
1: ก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยอาจจะได้ดูคลิปที่มีหลายๆคนเขาทำออกมาอธิบายนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีระยะเวลาการใช้4 เดือนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: มิถุนากรกฎาสิงหาแล้วก็กันยานะคะ
0: ครับ
1: ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะท่านก็ได้พิเศษเพิ่มเติมอยู่แล้วจากที่ท่านได้ซื้อของเดือนละ300นะคะถ้าพี่โอจะไม่ผิดก็จะปรับขึ้นมาให้ได้เดือนละ1,000นะคะที่ท่านสามารถจะซื้อของได้แล้วก็เดี๋ยวเดือนมิถุนายนเดือนนี้รอติดตามนะคะว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทั้งรายเก่าและรายใหม่เมื่อไหร่อย่างไร
0: อ
1: ันนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนนะคะดังนั้นรอติดตามรายละเอียดข้อมูลกันนะคะ
0: ใช่ครับบางคนกังวลก็บ่นนะครับว่าจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายส่วนต่างอะไรเงี้ยครับแต่ยิ่งแล้วในชีวิตประจำวันเราก็ต้องใช้อยู่แล้วสิ่งของที่เราต้องซื้อใช้เนี่ยแต่ว่าถ้ารัฐออกให้ด้วยเราออกเองบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะดูว่าเป็นการซอฟลงไปยังดีกว่าต้องจ่ายเองทั้งหมดพี่โอครับเพราะบางคนเนี่ยบ่นเลยเกินบอกเอ๊ะแล้วให้มาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาเติมเงินของเราไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ยิ่งแล้วในชีวิตประจำวันเราก็ต้องเติมอยู่แล้วเราก็ต้องใช้เงินอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับใช่ค่ะนะดังนั้นก็บริหารจัดการกันให้ดีๆแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวที่คุยกันแบบสบายๆกันก่อนในช่วงแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะโอ้ก็ยังคงมีประเด็นข่าวเรื่องของ
0: ข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับ MCOT Radio Go Green เดี๋ยวมีเรื่องสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจให้ติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งครับ

0: MCOT Radio Go Green
1: กลับเข้าสู่ช่วงของ MCOT Radio Go Green นะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนะครับก็บอกว่าเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมีสาเหตุหลักจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งปัญหานี้นะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเด็นนะครับก็เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศดังนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับอย่างที่2ก็คือวิกฤตมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือมลพิษทางน้ำนะครับอย่างที่4ปัญหาขยะพลาสติกและขยะล้นเมืองนะครับและปัญหาข้อที่5ก็คือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่สีเขียวนะครับเช่นการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเปลี่ยนพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมการบุกรุกพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและการขยายตัวของเมืองนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบทำให้สัตว์ป่าและพืชหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับเสี่ยงต่อการสมดุลของห่วงโซ่อาหารห่วงโซ่อาหารถูกทำลายนะครับขาดแหล่งผลิตออกซิเจนตามธรรมชาตินะครับส่วนแนวทางการแก้ไขเนี่ยนะครับก็สามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราเช่นการลดใช้พลาสติกนะครับแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งการคัดแยกขยะการประหยัดพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับนี่คือปัญหาหลักๆและวิธีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับก็นำมาเตือนนำมาฝากนำมาบอกกล่าวกันเป็นประจำนะครับในช่วงของ MCOT Radio Go Green นั่นเองครับ
0: MCOT Radio Go Green
2: อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมท.ชุมพร
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่าย

0: บ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
4: เที่ยงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพร่อเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทธิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: 2โอสองมุมข่าวโดยโอนนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าว

0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับในช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องราวของไทยช่วยไทยไปแล้วนะครับมาในช่วงที่2เนี่ยก็จะมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับพี่โอครับเป็นเรื่องในจังหวัดชุมพรล้วนๆเลยนะครับ
1: ค่ะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวสารแล้วก็กิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่นะคะของจังหวัดชุมพรนะคะที่เราจะนำมารายงานพูดคุยกันนะก็จะเป็นประเด็นข่าวที่ เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเราก็มีวันสำคัญใช่ไหมนะโอ๋นั่นก็คือวันวิสาขบูชาก
0: ็
1: คือวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็วันที่1มิถุนายนเนี่ยก็เลยได้เป็นวันหยุดชดเชยไปใช่ไหมคะค่ะซึ่งจังหวัดชุมพรเองเขาก็มีการจัดพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานขึ้นห่มรับรางวัดประเดิมนะคะถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะคะซึ่งในกิจกรรมนี้เขาจัดไปตั้งแต่เมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะโห
0: คร
1: ับโดยมีร้อยตรีอิทธิภพรอดดอนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มครับรางวัดประเดิมนะคะประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะโดยมีนายเจริญ

0: ชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรเนี่ยแล้วก็มีนางนพพรอุสิตค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้สาธิตชนนะคะไปร่วมพิธีค่ะที่วัดประเดิมตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรนะคะซึ่งจังหวัดชุมพรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าพระราชทานพระห่มพระปางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เป็นต้นมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็มีพระราชกระแสให้จังหวัดชุมพรร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดทำผ้าห่มพระปรางประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อสอทอผืนใหม่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดที่วัดประเดิมนะคะซึ่งที่วัดประเดิมเนี่ยเขาจะมีพระปรางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรนะคะแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่53ตอนที่34ค่ะลงวันที่27กันยายนพุทธศักราช2479นะคะทีนี้พี่น้องประชาชนในตำบลตากแดดแล้วก็ใกล้เคียงค่ะก็ได้มีการจัดแห่ผ้าห่มพระปรางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมในวันวิสาขบูชาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีนะคะแล้วก็ยังมีประวัติของพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมด้วยนะน้องโอ๋นะว่ามีการขุดพบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2461ค่ะโดยหลวงปู่เวทภูริศปัญญาโยนะคะเจ้าอาวาสวัดประเดิมในสมัยนั้นแล้วก็สร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่จึงให้คนงานเนี่ยรื้อวิหารแล้วก็เจดีย์เก่าที่ชำรุดซึ่งตั้งใต้ฐานนะคะซึ่งใต้ฐานเนี่ยก็จะพบลูกกลมๆขนาดใหญ่ทำด้วยปูนภายในมีบาทดินโบราณบรรจุพระอบเงินพระอบทองแล้วก็ของมีค่าอื่นๆจำนวนมากนอกจากนี้นะคะยังมีเม็ดเท่าเมล็ดข้าวโพดขนาดใหญ่สีขาวแล้วก็สีต่างๆเนี่ยปนอยู่ด้วยคนงานก็เลยนำเมล็ดเหล่านั้นเนี่ยไปให้หลวงปู่เวทเมื่อท่านใส่ปากอมอยู่สักครู่ก็บอกว่าพระบรมสารีริกธาตุโดยสันนิษฐานว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยคงบรรจุอยู่ในเจดีย์เป็นเวลาหลายร้อยปีต่อมาในปีพุทธศักราช2508ก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดประเดิมไปวัดสาเกตกรุงเทพมหานครเพื่อถวายสมเด็จพระสังฆราชให้ทรงพิจารณาว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่แท้จริงหรือไม่เมื่อสมเด็จพระสังฆราชได้พิจารณาแล้วนะคะท่านก็รับรองค่ะว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่แท้จริงแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมบรรจุร่วมกับพระบรมสารีริกธาตุของวัดประเดิมและทางวัดประเดิมก็ได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระปรางนะคะเมื่อวันอังคารที่14พฤษภาคมในปีพุทธศักราช2511นั่นเองค่ะก็เป็นข้อมูลจากทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรด้วยนะคะน้องโอ
1: ๋ครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีแล้วก็จัดมาหลายปีแล้วด้วยนะครับที่วัดประเดิมเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับผมเป็นเด็กวัดประเดิมด้วยนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนบ้านคุณแม่เนี่ยอยู่แถววัดประเดิมเลยนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆก็ไปวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นเมื่อก่อนมีโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนวัดประเดิมแต่ว่าตอนนี้นะครับได้ยุบโรงเรียนไปนะครับก็เหลือเป็นแค่เป็นยังมีอาคารเรียนให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีนักเรียนเรียนแล้วนะครับแต่ว่าวัดประเดิมเนี่ยเมื่อก่อนพี่โอ๋ครับเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกปีนะครับเวลาถึงฤดูฝนเนี่ยนะครับน้ำท่วมนะครับบางปีเนี่ยท่วมถึงคอเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการจัดสรรน้ำดีขึ้นนะครับปัจจุบันวัดประเดิมน้ำก็ไม่ได้ท่วมเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วก็ก็จะอยู่เป็นอยู่กันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับไม่เดือดร้อนเหมือนเมื่อก่อนด้วยนะฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะนะคะก็เรียกว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดชุมพรเนาะที่มีประวัติอันยาวนานอยู่พอสมควรใช่ไหมน้องโอ๋เนาะแล้วก็มีความ สำคัญด้วย
1: ครับก็บอกว่า
0: ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร
1: ก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลักเมืองเนี่ยนะครับหลักเมืองชุมพรเนี่ยอยู่แถววัดประเดิมนั่นแหละนะครับเลยเข้าไปนิดหนึ่งนะฮะเลยวัดเข้าไปด้านในนะครับก่อนถึงทางรถไฟก็บอกว่าจะมีเป็นหลักเมืองเก่าอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เล่ากันมาน่าสนใจมากผมเองก็เคยค้นประวัตินะครับเคยเป็นเมืองเก่าของจังหวัดชุมพรเราเคยเป็นอะไรต่างๆถึงแม้ตอนที่พม่ามารบนะครับก็บอกว่าพม่าเนี่ยมารบแล้วก็มาผ่านพื้นที่วัดประเดิมแล้วก็ตัดใบไม้ชนิดหนึ่งรองนอนนะฮะแล้วก็พอนอนเสร็จคันทั้งตัวเพราะว่าใบที่ตัดน่ะเป็นใบลังตังเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ลงไปพกคันแล้วก็ลงไปล้างตัวในคลองก็ยิ่งคันมากกว่าเดิมเลยเนี่ยนะเป็นประวัติเรื่องเล่านะที่เคยคุณยายนะครับหรือผมเรียกว่าแม่เท่าเนี่ยเขาเล่าให้ฟังสมัยเด็กๆอะไรเงี้ย
0: ครับนะก็เป็นเรื่องเล่าที
1: ่
0: สืบทอดต่อๆกันมานะจริงๆแล้วในวิชาประวัติศาสตร์หรือว่าการเรียนท้องถิ่นของชุมพรเดี๋ยวนี้ผมไม่มั่นใจเนาะว่ายังมีการสอนหรือว่ายังมีเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวในชุมชนเนาะที่น่าสนใจนะคะก็ไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวนี้ชุดการเรียนการสอนของเด็กระดับประถมนะที่ว่าน่าจะเป็นระดับประถมอ่ะที่น่าจะมีการปลูกฝังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเราอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือถ่ายทอดให้กับลูกๆหลานๆนะได้ติดตามแล้วก็ได้รับรู้อะไรในลักษณะแบบนี้นะคะ
1: ครับมีอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากวันวิสาขะเหมือนกันครับพี่โอครับโดยจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับก็มีพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการคณะผู้บริหารและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันประกอบพิธีอัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรประจำจังหวัดชุมพรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณมณฑลพิธีพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัยนั่นเองนะครับโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เดินทางถึงสถานที่จัดพิธีและประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับถวายความเคารพถวายธูปเทียนแพและเข้ารับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปยังโต๊ะหมู่ณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและผู้ร่วมพิธีนะครับได้ร่วมกันวางพานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์และจุดธูปเทียนบูชาพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรนะครับก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยนะครับเดินประทักษิณนะครับหรือว่าเวียนเทียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรจำนวน3รอบและวางดอกบัวบนพานที่โต๊ะหมู่ตามลำดับนะครับเป็นอาเสร็จพิธีอย่างสมพระเกียรตินั่นเองนะครับก็เป็นโอกาสที่จัดขึ้นที่วัดพระธาตุสวีในวันวิสาขบูชาประจำปีนี้นั่นเองครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ที่ทราบมาเนี่ยจริงๆแล้วกระทรวงมหาดไทยนะคะเขาก็จะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์เนาะโอ
1: ้ครับ
0: ครบนะคะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่เรานำมารายงานพูดคุยกันนะคะในช่วงนี้ค่ะยังพอมีเวลาใช่ไหมคะโนโอในช่วงนี
1: ้
0: ที่เราจะพูดคุยกัน
1: เดี๋ยวนี้ดีกว่าครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายยังมีข่าวที่น่าสนใจอีกหลายข่าวเลยครับพี่โอครับ
2: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
3: หอม
4: เข้มถึงใจ
5: กาแฟเขาทะลุ
2: เต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
3: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
2: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
4: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
5: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสูตร1ซองสีดำสูตร2ซอง

สีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้ว

0: ุ๋ยให้ทางใบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนค่ะที่เอาไปใช้กับทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันยางพาราจริงก็ใช้ได้กาแฟนี่ก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลยซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามที่อสมทชุมพรนะคะหรือติดต่อบริษัทเกียรติประธานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเรานะคะ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
2: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกียรติประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
3: 2โอ2มุมข่าวโดยโอ๋ณรุมลและโอ๋ณัณฑวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว

0: เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายนะครับรายการ2โอ2มุมข่าวนะครับยังมีข่าวในจังหวัดชุมพรให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันต่อนะครับมีข่าวอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับพี่โอครับ
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมเรื่องราวของคนที่ชื่นชอบนะคะการวิ่งเพราะว่าอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นงานประจำปีของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรกับงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์นะคะเพราะว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนของทุกปีน้องโอนะคะก็ถึงเวลาค่ะที่นักวิ่งแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะจะได้ร่วมกิจกรรมสัมผัสนะคะประสบการณ์การวิ่งที่ไม่เหมือนที่ไหนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรของเราด้วยกับงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่20แล้วค่ะแล้วก็จะจัดนะคะในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะสัมผัสประสบการณ์การวิ่งกลางทะเลหนึ่งเดียวของจังหวัดชุมพรท่ามกลางธรรมชาตินะคะที่สวยงามบรรยากาศแสนประทับใจนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะในการอนุรักษ์ท้องทะเลแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดรับสมัครแล้วนะคะใครที่สนใจก็อาจจะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เพจวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์นะคะคุณผู้ฟังปีนี้โทนสีเสื้อก็จะออกเป็นขาวขาวเขียวเขียวนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ทั้งเกาะพิทักษ์แล้วก็สัญลักษณ์ของเรือรบจำลองนะคะจักรีนฤเบศรนั่นเองนะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะอย่างที่พี่โอบอกไปที่เพจหรือติดต่อสอบถามนะคะที่ว่าการอำเภอหลังสวนก็ได้นะคะหรือที่เทศบาลปากน้ำหลังสวนอบต.บางน้ำจืดอำเภอหลังสวนก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ที่เพจวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆของจังหวัดชุมพรนะคะจัดเป็นครั้งที่20แล้วนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ายาวนานพอสมควรทีเดียวค่ะ
0: ครับก็หลายๆคนเนี่ยนะครับเตรียมตัวรอแล้วนะครับมีคนถามผมเหมือนกันนะครับว่าปีนี้จัดขึ้นวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แจ้งไปแล้วนะแล้วก็มี
1: ทราบแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับมีชาวหลังสวนโทรมาเหมือนกันนะครับว่าดีเจโอไปเป็นพิธีกรใช่ไหมนะครับผมบอกว่าเป็นอีกโอนึงครับเป็นโอพี่โอผู้หญิงนะเขาโทรมาคิดว่าเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับอันนี้เป็นข่าวเรื่องของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับใครที่สนใจเข็มที่ระลึกเนี่ยนะครับจำหน่ายราคาเข็มละ300บาทนะครับสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Post Mart

0: ก็ได้นะครับหรือว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศก็ได้นะครับหรือว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดส่งตามลำดับการจองนะครับตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะครับใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์02-283-4300นะครับ0622017232ในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวมีเวลาต้องคุยเรื่องข่าวเศร้าข่าวนี้นิดนึงนะคะก็ต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรส่งข่าวนี้มาให้เราได้รายงานนะคะไตเรือประมงค่ะดับคาเก๋งเรือนะคะคาดว่าอาจจะมีโรคประจำตัวกำเริบหลังที่โหมงานหนักนะคะเพราะว่าไตเรือเนี่ยอายุก็ไม่เยอะนะคะเท่าพี่โอเลย49ปีเสียชีวิตอยู่ภายในห้องบังคับเรือขณะที่จอดอยู่ที่คลองท่ายางอำเภอเมืองชุมพรนะคะข่าวนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังพนักงานสอบสวนสภ.ปากน้ำชุมพรเนี่ยก็รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตบนเรือประมงที่จอดอยู่ภายในคลองท่ายางหมู่1ตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรนะคะใกล้กับคลังน้ำมันก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสายชนมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ค่ะเข้าตรวจสอบก็พบเรือประมงชื่อนาวานำชัยนะคะจอดอยู่ภายในคลองค่ะเมื่อเข้าไปตรวจสอบบริเวณห้องบังคับเรือก็พบร่างของนายชัชวาลสิริเมนะคะอายุ49ปีชาวจังหวัดชุมพรนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องดังกล่าวนะคะมีการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายขณะที่บริเวณพื้นใกล้ร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยพบยาพ่นขยายหลอดลมชนิดสูดทางปากตกอยู่โดยคาดว่าอาจจะเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงนะคะสอบถามเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายชัชวาลได้นำเรือเข้าฝั่งเพื่อนำจัดน้ำที่จับได้ส่งขึ้นแพปลาค่ะก่อนจะทำความสะอาดแล้วก็จัดเตรียมเรือเพียงลำพังคาดว่าตอนที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยอาจจะเกิดอาการเหนื่อยหอบจากโรคประจำตัวกำเริบแล้วก็พยายามที่จะพ่นยาเพื่อบรรเทาอาการแต่ไม่ทันการนะคะต่อมาชาวประมงที่จอดเรืออยู่ใกล้เคียงเนี่ยเดินผ่านมาแล้วก็พบผู้เสียชีวิตนอนนิ่งอยู่ภายในห้องบังคับเรือตอนแรกก็เข้าใจว่านอนพักจากความเหนื่อยล้าแต่เมื่อเข้าไปเรียกเนี่ยกลับไม่ตอบสนองก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บันทึกภาพรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนที่จะมอบหมายให้หน่วยกู้ภัยนำร่างส่งโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรเพื่อให้แพทย์เนี่ยตรวจชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายแล้วก็มอบร่างให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปอันนี้เป็นเรื่องอุทาหรณ์เรื่องหนึ่งเหมือนกันนะโ
0: อ๋
1: การดูแลสุขภาพหรือว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นนะคะ
0: ใช่นะครับก็ต้องอย่างถ้าเรารู้เองว่าเราไปโรคประจำตัวแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเวลาเดินทางเนี่ยบางทีเดินทางคนเดียวก็น่าเป็นห่วงนะครับเฉยๆก็หาเพื่อนร่วมอาชีพไปด้วยดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังในทางที่ดีเนี่ยก็มีโอกาสนะคะหนึ่งปีก็ตรวจสุขภาพร่างกายสักครั้งหนึ่งนะคะบอกแต่คนอื่นนะพี่โอเองก็ยังไม่ได้ตรวจเลยตั้งแต่ช่วงโควิดมายังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพร่างกายเลยอาจจะมีโอกาสเดี๋ยวลองไปตรวจนะคะเขาก็ตรวจอะไรล่ะตรวจเลือดใช่ไหมคะตรวจหาไขมันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรวจความดันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราจะได้รู้ด้วยว่าเราความดันต่ำความดันสูงผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าความดันเนี่ยถ้ามันผิดปกตินะโอ
0: ๋
1: มันจะนำไปสู่โรคหลายๆโรคตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันใช่ไหมคะดังนั้นการตรวจเช็คความดันบ่อยๆเนี่ยเวลาเราไปสถานบริการน่ะคุณผู้ฟังจะเป็นสถานีอนามัยก็ดีโรงพยาบาลก็ดีถ้าเห็นว่าเครื่องตรวจเขาเรียกว่าตรวจวัดความดันว่างอ
0: ่
1: ะเราอย่างนี้มันสามารถปลอดมือเข้าไปแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีกระดาษออกมาเราก็ตรวจได้ฟรีเลยนะคะไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยมาตรวจให้เรานะอันนี้เป็นการคัดกรองในเบื้องต้นถ้าสูงมากๆมีความเสี่ยงถ้าต่ำมากๆก็มีความเสี่ยง
0: ใช่ไ
1: หมคะอืม
0: ใช่ต้องดูแลตัวเองนั่นแหละนะครับถึงวัยที่ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่แต่พออายุมากเนาะแต่ว่าบางทีอายุไม่มากก็
0: ครับเดี๋ยวนี้เป็นได้หมด
1: ตัวเองนะ
0: เดี๋ยวนี้เป็นได้หมด
1: เรื่องของอาหารการกิน
0: ใช่ครับเอาล่ะครับพี่โอครับเวลาหมดแล้วนะครับรวดเร็วมากนะวันนี้เรารู้สึกว่าเราพูดกันแบบเยอะมากแต่ว่านั่นแหละครับเวลาหมดแล้วนะครับก็ติดตามรายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับช่วง2 โอ 2 มุมข่า

0: ได้ในทุกๆวันพุธนะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ผมโอนันทวัฒน์พร้อมทั้งพี่โอนฤมลลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พุธหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธMCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ที่นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศรีหศักดิ์สัตย์กัมพูชาพูดอย่างทำอย่างหลังเลือกเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสทั้งที่ยังสามารถเปิดโต๊ะเจรจาทวิภาคีได้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและว่าเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพราะไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีเจตนาของไทยที่ให้ยกเลิก MOU 44เพื่อให้เริ่มต้นการเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในขณะที่ฝ่ายกัมพูชากลับพูดว่าฝ่ายไทยยกเลิกเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ใช่แต่ต้องยอมรับความจริงว่า MOU 44ไม่ได้มีความคืบหน้าเมื่อทั้งสองประเทศเข้าเป็นภาคีอันครอสแล้วก็น่าจะเจรจากันภายใต้กระบวนการอันครอสและควรให้โอกาสในการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนกองทัพรัวแจงชาร์จปิดชายแดนเข้มงวดเต็มรูปแบบชี้ผลักดันเขมรพ้นโทษออกนอกประเทศเป็นภารกิจตามกฎหมายพลตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วจำนวน30คนพร้อมกับผู้ติดตาม3คนผ่านผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีต่างๆอาทิความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอาญาอื่นๆซึ่งภายหลังพ้นโทษแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2522เป็นวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษต่างกระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่เป็นการเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดตำรวจอังกฤษถูกกดดันหนักกรณีใส่กุญแจมือเหยื่อถูกแทงจนตายตำรวจอังกฤษกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันอย่างหนักทั่วประเทศหลังมีการเปิดเผยภาพจากกล้องติดหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยให้เห็นเหตุการณ์นักศึกษาหนุ่มวัย18ปีถูกใส่กุญแจมือขณะนอนจมกองเลือดและกำลังจะเสียชีวิตเพราะถูกแทงในปี2025เหตุการณ์นี้

0: เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคม2025ในเมืองเซาท์แฮมป์ตันทางตอนใต้ของอังกฤษวิกรมเรียกว่าชายชาวซิกวัย23ปีซึ่งใช้มีดดาบยาว21เซนติเมตรแทงเฮนรี่โนวักนักศึกษาวิทยาลัยวัย18ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุดิกว่าได้โกหกว่าเขาถูกโนวักทำร้ายร่างกายและด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อในคำให้การของคนร้ายในทันทีโดยเลือกที่จะใส่กุญแจมือและจับกลุ่มโนวักที่กำลังนอนได้รับบาดเจ็บจากวิดีโอบันทึกภาพโนวักพยายามร้องขอตำรวจซ้ำๆว่าเขาถูกแทงและหายใจไม่ออกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตอบกลับไปว่าฉันไม่คิดว่าเธอโดนแทงหลังจากนั้นไม่นานโนวักหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาศาลเมืองเซาท์แฮมป์ตันได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตวิกรมดิกว่าในข้อหาฆาตกรรมและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์นี้ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคืนเกิดเหตุได้ยื่นหนังสือลาออกแล้ว1นายส่วนอีก3นายอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรอเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุก

0: เวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะยามบ่ายในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะโอ้ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้วันสำคัญด้วยค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดานะคะพระบรมราชินีค่ะก็3มิถุนายนนะคะคุณผู้ฟังก็ช่วงเช้านี่หลายๆพื้นที่ก็อาจจะมีการทำบุญตักบาตรนะคะลงนามถวายพระพรด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเรา

เรารวมไปถึงในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็วันนี้วันหยุดอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะวันหยุดสำหรับหน่วยงานราชการค่ะแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็ภาคเอกชนบางส่วนก็อาจจะหยุดวันนี้นะคะแต่อสมทเราไม่ได้หยุดนะเรายังคงส่งกระจายเสียงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่ 90.75 และ 104.75 นะคะ MCOT Radio Network อสมทชุมพรค่ะแล้วก็โอนรมนนะคะส่งเสียงมาเจ้ยแจ้วให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนละกันนะคะหลังจากที่เปิดรายการฟังเพลงเพราะๆกันไปละเราก็ยังคงมีเพลงให้คุณได้ฟังกันแบบผ่อนคลายสบายใจเป็นเพื่อนในการทำงานเป็นเพื่อนในการพักผ่อนด้วยค่ะ

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดเนาะดังนั้นคุณขอมาเราจัดให้คุณนี่ก็ยังขอมาได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์เท่านั้นเองคุณผู้ฟังร่วมพูดคุยกับเราก็077-641-567นะคะ077-641-567ค่ะสำหรับช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้ก็จะมีงานเพลงลูกทุ่งนะคะใหม่บ้างเก่าบ้างสนุกสนานกันบ้างนะคะเพื่อชีวิตบ้างก็ตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังนี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยากจะเลือกเป็นแนวลูกทุ่งนะคุณผู้ฟังจะเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่แต่บางคนก็บอกว่าโอ้อยากจะฟังลูกทุ่งอมตะก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะแบบชั่วโมงนึงอาจจะเปิดสักเพลง2เพลงอะไรอย่างนี้นะคะเอาใจทุกๆวัยแหละคุณผู้ฟังนะคะบางคนบอกโอ้โหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะอยู่วิธีอสมทชุมพรเราเปิดทำให้หลายๆคนนะนึกถึงอดีตนึกถึงความหลังก็มีเนาะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวเราไปผ่อนคลายสบายใจด้วยงานเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันก่อนนะคะติดตามรับฟังเพลงนะคะให้มีความสุขความสบายใจกันต่อละกันในช่วงนี้นะคะกับช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงของเราค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอ้ก็มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครค่ะที่อยากจะได้หมูสดนะคะวันนี้วางใจที่ร้านหมูทองหลังสวนได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้หมูสดใหม่คุณภาพดีราคาสบายกระเป๋านะคะแนะนำร้านหมูทองหลังสวนชุมพรค่ะร้านหมูทองจำหน่ายหมูสดใหม่ทุกวันคัดสรรคุณภาพเนื้อแน่นสดสะอาดนะคะเหมาะสำหรับประกอบอาหารในครัวเรือนร้านอาหารร้านหมูกระทะนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการต้นทุนคุ้มค่ามีให้เลือกครบเลยค่ะจะเป็นหมูชิ้นหมู3ชั้นหมูสับกระดูกซี่โครงส่วนต่างๆตามที่ต้องการนะคะที่สำคัญราคาย่อมเยาคุ้มค่าถูกนะคะถูกมากถึงถูกที่สุดเลยค่ะนะก็ช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เปิดบริการตั้งแต่ตี3จนถึง3ทุ่มเลยนะคะร้านหมูทองเขายังมีบริการหั่นสับตามออเดอร์นะคะแล้วก็จัดส่งถึงที่ช่วยประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลามาตลาดเองนะคะไม่ว่าจะสั่งมากสั่งน้อยค่ะทางร้านยินดีให้บริการด้วยความเอาใจใส่นะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหลังสวนหรือใกล้เคียงค่ะก็มาเลือกนะคะแวะกันได้ที่ร้านหมูทองใกล้กับตลาดเทศบาลเมืองหลังสวนอวยชัย2นะคะสดสะอาดราคาดีบริการเป็นกันเองค่ะแนะนำมาที่ร้านหมูทองหลังสวนนะคะสอบถามแล้วก็สั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้นะคะไปติดตามเพจร้านหมูทองหลังสวนก็ได้นะคะหรือจะติดต่อผู้จัดการบีค่ะ0618547822นะคะ0618547822นะคะร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอวยชัย2ค่ะหมูสดคุณภาพดีราคาถูกใจส่งไวถึงมือคุณอย่างแน่นอนนะคะเรื่องหมูไว้ใจเราได้เลยนะคะที่ร้านหมูทองหลังสวนค่ะ

0: 5 4 3 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: แสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริดเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

0: ครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโหลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเล่าตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกร
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ยาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอก7หัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดเลยว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึง7หัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเรียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเรียวก็หัวเรียวอ่ะ

0: อุ๊ยยาอุ๊ยอายะอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังก็กินอะไรไม่ได
1: ้
0: ปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: โอ้ยปวดช้ำอ่ะอาจารย์ครับผู้เหลียวของครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: ยาสิเลวอ่ะตายแน่ตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็ดก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกเลิกว่าไม่สักไม่เสิร์ฟให้เรื่อยแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะไรไม่ต้องเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว

0: แต่มาในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของนานาสารพันสาระค่ะมีเรื่องราวอะไรมาเล่ามาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังก็พอดีว่ามีคนเอาขนมเปี๊ยะมาฝากก็เลยนึกถึงว่าที่มาของขนมเปี๊ยะนะคะมาจากที่ไหนซึ่งจริงๆแล้วขนมเปี๊ยะนะคะก็อาจจะเน้นเป็นของมงคลใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลความปรารถนาดีต่อกันนะคะความสมัครสมานสามัคคีเป็นขนมที่มักจะใช้ประกอบในเทศกาลต่างๆของชาวจีนใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ขนมเปี๊ยะมันไม่ได้มีแต่ลูกใหญ่ๆคุณผู้ฟังมันก็จะมีเป็นลูกเล็กลูกน้อยแล้วมันก็เรียกได้ว่ามีไส้สารพัดไส้เลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าขนมเปี๊ยะเนี่ยนะคะขนมเป็นขนมแผ่นแป้งลูกกลมๆ มีไส้ต่างๆมากมายก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะคะอย่างถั่วเหลืองไข่เค็มเผือกฟักนะคะหรือแม้แต่การประยุกต์เป็นไส้มันม่วงไส้ไข่เค็มลาวานะคะก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะขนมเปี๊ยะนี่ก็เป็นขนมที่อยู่ได้แบบทุกยุคทุกสมัยจริงๆใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะมาดูเลยค่ะเขามีตำนานที่บอกเล่ากันมานะคะบอกว่าตำนานแรกเนี่ยบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะแต่งงานอยู่ด้วยกันที่บ้านของฝ่ายสามีนะคะอยู่มาวันนึงพ่อของสามีเนี่ยเกิดป่วยหนักแต่กลับไม่มีเงินรักษาด้วยความกตัญญูของภรรยาคนนี้นะคะภรรยาก็นำตัวไปขัดดอกแลกกับการยืมเงินมารักษาอาการป่วยของพ่อสามีเมื่อพ่อสามีหายจากอาการป่วยสามีจึงหาวิธีไปไถ่ตัวภรรยาก็ทำขนมเปี๊ยะออกไปขายได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยก็เลยมีเงินค่ะไปไถ่ตัวภรรยานะคะจึงเกิดเป็นชื่อเหลาผัวเปี๊ยะ

0: นะคะอันนี้คือตำนานแรกนะคะส่วนตำนานที่สองค่ะเล่ากันว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางออกจากบ้านไปทำงานอยู่ที่กวางโจวเมื่อครั้นที่จะกลับบ้านภรรยาได้ยินข่าวจึงคิดทำขนมเปี๊ยะออกมาเพื่อจะเอาใจสามีเมื่อสามีได้ทานถึงกับกล่าวว่ามันวิเศษมากคือมันอร่อยมากใช่ไหมคะแล้วก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานจึงขอให้ภรรยาเนี่ยทำขนมเปี๊ยะขึ้นมาอีกเพื่อที่จะนำไปฝากเจ้านายแล้วก็เพื่อนๆเมื่อเจ้านายแล้วก็เพื่อนๆนะคะได้กินขนมเปี๊ยะก็เกิดความติดใจนะคะติดอกติดใจค่ะเกิดการบอกต่อเป็นตำนานจนได้ชื่อว่าเตี่ยจิวเหลาฝ่อเปี๊ยะนะคะโอ้นี่เป็นชื่อจีนชื่อยาวมากนะคะเมื่อรวม2ตำนานนี้เข้าด้วยกันค่ะขนมเปี๊ยะก็เลยเปรียบเสมือนตัวแทนของความรักความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษรวมถึงความเอื้ออาทรระหว่างสามีภรรยาที่มีต่อกันทำให้ขนมเปี๊ยะนะคะเป็นขนมที่คนจีนนิยมใช้ในงานมงคลทั้งงานมั่นงานแต่งงานหรือเป็นของขวัญรวมถึงเป็นการเส้นไหว้บรรพบุรุษนะคะอ่ะอันนี้เอามาจาก1เว็บไซต์นะคะคุณผู้ฟังจากเว็บไซต์คมชัดลึกนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์วิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนะคะตำนานนี่เล่าเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากก็คิดว่าถ้าเว็บนั้นอาจจะเอาข้อมูลมาจากเว็บนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นขนมที่เรียกได้ว่ากินได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะขนมเปี๊ยะคนจีนจะเรียกว่าผัวเปี๊ยะใช่ไหมคะแต่คนไทยจะเรียกขนมเปี๊ยะก็เป็นขนมที่ใช้ประกอบในเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนด้วยนะคะเป็นเครื่องเส้นไหว้เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์การทำขนมเปี๊ยะนั้นถูกเผยแพร่ไปยังชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเมื่อนานมาแล้วแต่เดิมนั้นนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าไส้ก็จะเป็นแค่ถั่วเหลืองกับฟักเท่านั้นใช่ไหมคะแต่เมื่อวัฒนธรรมไทยจีนเริ่มผสมผสานกันไปก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติแบบไทยๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นไส้ทุเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาบอกเล่ากันในช่วงนี้กับนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะนะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวานะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเพราะวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองค่ะทั้งหมดนะคะเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะ

กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการนะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะเดี๋ยวโอ้นรุมนอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ก็ต้องมาบอกลาคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะเพราะว่าเวลาหมดค่ะนะคะเปิดรายการทักทายกันเรียบร้อยก่อนที่จะบอก เวลาจะหมดเราก็ต้องมาบอกลารายการกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมไทยค่ะไปลามาไหว้นั่นเองใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็ส่งความสุขด้วยเสียงเพลงที่คุณได้ฟังกันยิ่งให้ยิ่งได้อย่าคิดในเรื่องเอาแต่คิดในเรื่องให้อย่าตกใจว่าให้แล้วจะไม่ได้เพราะให้นั่นแหละมันจึงได้แต่ถ้าไม่ให้แล้วจะได้อะไรคนไม่ให้ไม่ได้อะไรหรอกถ้ายิ่งให้มันก็จะยิ่งได้นะคะก็เป็นคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุค่ะนะแหมมีธรรมะฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงท้ายของรายการด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับสุขใจไปกับเพลงเวลาหมดแล้วค่ะนะคะบอกตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วเนาะว่าเวลาหมดแล้วคงต้องบอกลาคุณผู้ฟังไปเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะจากสำนักข่าวไทยค่ะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันต่อกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะคะส่วนโอนรมนค่ะจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันใหม่นะแต่ว่าวันนี้ลากันไปแล้วโชคดีมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะด้วยความห่วงใยกันเสมอสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสพบประชาชนช็อปกระจายแจกทุเรียนชาวบ้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ย่านสีย่านพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวบรรยากาศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำโดยจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนจะแวะทักทายประชาชนและเข้าไปเลือกซื้อสินค้าภายในร้านขายของชำโดยเลือกซื้อเงาะกระป๋องระหว่างนั้นมีประชาชนเข้ามาทักทายพร้อมกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้งานได้ดีมากสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินข้ามถนนไปยังร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราชซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมถ่ายภาพทำท่าพลัสร่วมกับเจ้าของร้านก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวเลือกซื้อช้อนสแตนเลสตราม้าลายจำนวน2กล่องและกล่องใส่รองเท้าโดยชำระเป็นเงินสดจากนั้นแวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟภายในพื้นที่โดยสั่งเมนูนมชมพูและซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์แวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักโดยมีประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องผบ.ตร.สั่งช่วยนักศึกษาชาวจีนหลังถูกสแกมเมอร์ข้ามชาติหลอกจัดฉากเรียกค่าถ่าย12ล้านบาทพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีนอายุ21ปีซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบลักพาตัวเสมือนจริงหลังถูกกลุ่มสแกมเมอร์บงการให้จัดฉากและถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวเป็นเงินรวมกว่า12ล้าน5แสนบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะสามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยคดีดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและการควบคุมทางจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อแม้จะยังไม่มีการลักพาตัวจริงแต่ความเสียหายและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายและครอบครัวเป็นเรื่องจริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความร่วมมือกับตำรวจฮ่องกงอย่างใกล้ชิดในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวผู้นำอินโดนีเซียปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีอย่างกระทันหันหลังโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงทั้งกรณีเด็กนักเรียนล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษจำนวนมากและข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแถลงว่าประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตมีคำสั่งปลดดาดันหินดายนาผู้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีออกจากตำแหน่ง

0: จากการประเมินผลงานแล้วพบว่าขาดวินัยในการควบคุมธรรมาภิบาลและการรักษามาตรฐานคุณภาพอาหารอย่างร้ายแรงความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงโดยจากสถิติพบว่านับจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารจากโครงการนี้ป่วยด้วยท้องเสียและอาหารเป็นพิษสะสมสูงถึง 33,000 รายในจำนวนนี้อาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า600คนในขณะที่พบความไม่โปร่งใสและงบประมาณผิดปกติสูงถึงเกือบ50ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างใบรับรองฮาลาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
8: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพริดเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันในช่วงบ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นนะครับมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงวันนี้วันพุธนะครับมีเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกัน3ชั่วโมงรวดเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 จนถึง 6:00 เย็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้พบกันตรงกับวันหยุดนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนั่นเองนะครับหลายๆท่านได้หยุดนะครับได้หยุดงานได้ทำกิจกรรมดีๆทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์เพื่อสังคมนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆ ท่านกันด้วยนะครับช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายก็ยังอยู่ดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการผู้ใจดีนั่นก็คือบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับเรื่องราวของรถยนต์คุณภาพเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆวันนี้นะครับดาวน้อยพรสบายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานแถมขายต่อก็ได้ราคาด้วยกับแบรนด์ Toyota ที่บริษัท Toyota ชุมพรนั่นเองนะครับเอาละครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งวันนี้ฟังกันแบบจุใจ3ชั่วโมงรวดกันเลยทีเดียวครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

อยู่ดูแลกันนะครับมีเพลงเพราะๆพร้อมทั้งเรื่องราวดีๆจากผู้สนับสนุนรายการในช่วงของจิโกยามบ่ายตรงนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับโตโยต้าชุมพรนะครับรถยนต์คุณภาพต้องโตโยต้าที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับแม้มีเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอเพิ่มเติมกันเข้ามาเมื่อสักครู่วันนี้บอกแล้วว่าจุใจในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันเลยครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1 เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1 เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

คุณผู้ฟังครับหลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำนะครับบ้านบางหลังเนี่ยมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครนะครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเราเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างและก็ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายอีกด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยนะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานอยู่ตลาดหรือว่าเที่ยวที่ไหนอยู่ก็เปิดดูได้นะครับระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวนะครับกลางคืนนะครับเราก็มีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับกลางวันกลางคืนเห็นได้หมดเลยทีเดียวนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลเลยนะครับจะคุยกับลูกหลานคุยกับผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับทำงานง่ายๆผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวกล้องเนี่ยหมุนได้ถึง355องศานะครับก้มขึ้นลองได้75องศาอีกด้วยนะครับไม่ต้องติดหลายตัวนะครับตัวเดียวก็แทบจะดูได้รอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องยังจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอะไร

ผิดปกติเนี่ยนะครับกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับจะซื้อไปใช้ในบ้านก็สบายๆหรือว่าจะติดนอกบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้หลังคารั่วก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมโมรีได้ถึง128 GB บันทึกได้นานกว่า30 วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับที่02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: งเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์เ
3: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับ 90.75 และ 104.75 ช่วงของรายการยิโกยามบ่ายขอบคุณ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ช่วยประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เท่จุใจกันแน่นอนนะครับที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับกับโปรโมชั่นดาว0บาทนะครับและรับของแจกของแถมอีกมากมายเลยทีเดียวใครที่สนใจก็แวะเข้าไปได้เลยนะครับใกล้

คารไอก็ไปใช้บริการกันได้เพราะว่าเรามีอยู่ทุกอำเภอใกล้บ้านคุณอยู่แล้วกับ Honda ชุมพร นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องนะครับยังมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อในช่วงนี้ด้วยครับ

ช่วงท้ายชั่วโมงแรกกับที่โกยามบ่ายนะครับยังมีหลายเพลงเลยนะครับที่รอคิวเปิดอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไม่ทันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวผมยกยอดไปชั่วโมงหน้านะครับที่โกยามบ่ายได้ฟังกันยาวๆจนถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวกลับมาต่อครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75

0: สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยหลังลุยตลาดเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสเสียงตอบรับดีย้ำไม่ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังดราม่าลูกลดหย่อนภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพื้นที่สำรวจการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าได้ไปทานอาหารร้านประจำเห็นประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความคึกคักมากพอสมควรเมื่อถามว่าจากการดูกระแสแล้วจะสามารถช่วยเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งจากการสอบถามพบว่าทุกคนพึงพอใจส่วนมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออย่าให้หยุดหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเกิดจากการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องหาโครงการที่เข้ามาพลัสไปเรื่อยๆส่วนกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับหลักเกณฑ์หากบุตรใช้สิทธิพ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาต่างๆต้องมีบ้างจะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็จะปรับปรุงแก้ไขกรณีดังกล่าวดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลุยรามคำแหงฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมนายปิติกรปานเพศัตสส.เขตวังทองหลางลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายอธิการธิระวิริยพลผู้สมัครสก.พรรคประชาชนหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ได้พาผู้สมัครสก.เดินทักทายประชาชนในตลาดพร้อมแจกใบปลิวแนะนำตัวเองแนะนำผู้สมัครรวมถึงนโยบายของพรรคประชาชนก่อนจะเดินหาเสียงต่อในซอยรามคำแหง53รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และขอโอกาสพร้อมแนะนำผู้สมัครสก.รวมทั้งสส.คนปัจจุบันของพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาเดินตั้งแต่เช้าได้เดินดูการค้าขายภายในตลาดได้ดูปัญหาเรื่องการจอดรถที่กีดขวางทางสัญจรทางเดินเท้าและการสัญจรของรถยนต์ที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์กีดขวางจำนวนมากชาวบ้านจึงมาระบายให้ฟังและอยากให้โอกาสให้กับผู้สมัครคนใหม่ที่คิดว่าสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้แม่ร้องขอความเป็นธรรมลูกชายวัยประถมถูกครูโรงเรียนสั่งให้ไปเผารังแตนถูกไฟลวกทั่วทั้งร่างกายบาดเจ็บสาหัสนางสาวสิริขวัญวงรอบแคว้นอายุ29ปีมารดาของเด็กชายพอดอายุ11ขวบชั้นป.5เข้าร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีเมื่อ11พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสั่งให้นักเรียน2คนถือถังน้ำมันเพื่อจุดไฟรมรังแตนกลางโรงเรียนแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันถังน้ำมันระเบิดทำให้เกิดไฟลุกท่วมส่งผลให้เด็กชายพรและเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งรวมทั้งครูได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายผิวหนังลอกออกมาตั้งแต่ใบหน้าจนถึงขาแต่กลับไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมที่ผ่านมาโรงเรียนให้การดูแลระหว่างที่เด็กชายพรอยู่ที่โรงพยาบาลมีการติดต่อเรื่องเงินประกันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินส่วนตัวให้จำนวนหนึ่งรวมถึงเงิน 4,000 บาทจากแม่ของครูที่สั่งให้ไปเล่นหลังแตนอย่างไรก็ตามครอบครัวเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรักษาเด็กชายพอดซึ่งต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทุกวันจากการรักษาแผลและการผ่าตัดขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือด้านคดีและการเยียวยาเบื้องต้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความเห็นใจสามารถแนะนำการช่วยเหลือในด้านการรักษาแผลเป็นโดยเฉพาะแผลที่ใบหน้าได้ติดต่อไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
9: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
10: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
9: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
12: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
9: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: เที่ยงแสงเพ็ญประภา

0: ร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในชั่วโมงที่2ตรงนี้นะครับ FM 90.75 และ FM 104.75 ช่วงของรายการจิโกยามบ่ายยังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆมามอบเป็นกำลังใจในการทำงานในการหยุดพักผ่อนด้วยนะครับสำหรับบางคนและบางคนกำลังขับรถเดินทางกันอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กันตรงนี้ด้วยนะครับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนรายการกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระ

ตามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรอยากจะใส่ปุ๋ยที่ดีอยากจะใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงวันนี้แนะนำนะครับกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีให้คุณได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเงาะทุเรียนมังคุดพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดนะครับต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่วันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับโรมีประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพและการบริการได้เลยนะครับที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณถามหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกันได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องนะครับจะมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายในช่วงนี้ครับ

0: ุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูมั่มรุ่งต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
3: โกยามบ่าย
4: ซุปเปอร์ฮิต
5: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

ุณผู้ฟังเคยเจอปัญหานี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่สว่างมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยนะครับอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนอีกด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับเราเป็นไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ในขนาด 2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่บอกว่าโคตรจุเลยทีเดียวนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์อื่นๆอีกครบเลยทีเดียวนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็ไม่หวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้นะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราแถมอีก1นะครับพร้อมทั้งโคมไฟ LED อีก2อันด้วยนะครับรวมไปถึงแถมแว่นกันแดดคลาสแบบอีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
0: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตร้าโพไซดอน90บาทมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตร้าโพไซดอน90บาทนะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จ

ยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: ยังอยู่ดูรายการนะครับยังมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมีสถานที่สวยๆมาแนะนำกันด้วยนะครับกับที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของคนชุมพรนะครับจัดงานไหนก็ปังที่ทากิทากินะครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่คุณต้องไม่พลาดเลยทีเดียวนะครับทากิทากิคืออาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรมีดีกรีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและอรรถศิลป์นั่นเองนะครับเราพร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกงานสำคัญของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมสัมมนานะครับครบครันด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยงานจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์พิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบนะครับตอบโจทย์ทุกความฝันกันเลยทีเดียวจะกลุ่มเล็กแบบอบอุ่นหรือเป็นคณะใหญ่แบบอลังการเราก็พร้อมดูแลอย่างเต็มที่นะครับจัดเลี้ยงที่คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาต้องที่ทากิทากิเท่านั้นนะครับสามารถติดต่อสำรองได้แล้วนะครับทั้งวันและพื้นที่หรือเยี่ยมชมสถานที่ได้แล้ววันนี้เช่นกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0654313005นะครับ0654313005ทากิทากิในพื้นที่ของทะเลปัทิวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ
3: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

เอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงท้ายชั่วโมงนะครับท้ายชั่วโมงที่2ตรงนี้กับช่วงของจิโกยามบ่ายก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจำกัดนะครับจะมีการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น3สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรที่หมู่ที่10ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรด้วยงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2,125,535 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าดำเนินการทั้งหมดแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้นะครับในราคาชุดละ500บาทที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง8มิถุนายนนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่077510642และ

มีการยื่นซองกันในวันที่12มิถุนายนช่วง8โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็จะดำเนินการเปิดซองในช่วงบ่ายโมงของวันที่12มิถุนายนนี้เช่นกันนะครับใครที่มีความสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0775106642นั่นเองนะครับเวลาหมดในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินชมทหารไทยอดทนอดกลั้นหลังทหารเขมรยั่วยุไม่หยุดไม่สอบนักการเมืองไทยเอี่ยวบ่อนช่องสง่ามตามที่ส.ส.กังฟูกล่าวอ้างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประชาชนยังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยฝ่ายความมั่นคงและกองทัพยังสามารถดูแลแนวเขตประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ส่วนที่วานี้ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้ทหารไทยปักเขตแดนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีจนเกิดการโต้เถียงกันนายอนุทินกล่าวว่าก็เป็นแบบนี้ทุกวันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการยั่วยุจึงต้องมีความอดทนและนิ่งให้ดีกว่าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทหารใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต้องนิ่งต่อสถานการณ์ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นที่ยำเกรงส่วนที่นายสวัสดิ์พวงพรศรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังเปิดเผยว่าที่ช่องสง่ามถูกถล่มเป็นที่สุดท้ายเพราะเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยนั้นไปฟังทุกคนแบบนี้ไม่ได้รัฐบาลมีข่าวของรัฐบาลมีแผนการป้องกันแนวชายแดนและป้องกันประเทศและกองทัพก็มีความพร้อมรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องหยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาบ้างเมื่อถามย้ำว่าจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องตรวจสอบเป็นหน้าที่ของตำรวจรับรองว่ามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์ของจริงไม่ไลฟ์แต่ออกมาพูดออกมาไลฟ์มาเป็นการปั่นป่วนพวกนี้เป็นภัยต่อสังคมต้องส่งไปศรีธัญญาส่วนจะเอายอดไลฟ์หรือไม่นั้นตนไม่ทราบกองทัพย้ำความน่าเชื่อถือไม่ได้ชี้วัดด้วยวาทกรรมตอบโต้รายวันแต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีความเคารพซึ่งกันและกันและการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้ประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างการลดลงสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าคือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันไว้เพราะความไว้วางใจเกิดจากการกระทำไม่ใช่เพียงถ้อยคำจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้ต่อกันรวมกันลดการยั่วยุหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความเกลียดชังและความแตกแยกร่วมกันรักษาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและพร้อมใช้กลไกทวิภาคีกลไกทางการทูตและช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดในการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขประเด็นต่างๆบนพื้นฐานข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและความเคารพซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอประชาชนชาวไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยสติและวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนทรัมป์จะไปร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่24กรกฎาคมหลังจากงานเดิมเมื่อวันที่25เมษายนถูกยกเลิกกลางคันจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลยืนยันว่าเขาได้รับการเรียนเชิญจากประธานสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบข่าวให้เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเขาตอบตกลงพร้อมระบุว่าการจัดงานใหม่นี้แสดงถึงความแข็งแกร่งและความอดทนอดกลั้นและแสดงให้เห็นว่าเราจะไม่ยอมให้คนบ้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือแม้แต่ตารางเวลาของเราทรัมป์ซึ่งมีประวัติวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนมาอย่างยาวนานย้ำว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้บทพูดเดิมที่ตั้งใจจะโจมตีสื่ออย่างเผ็ดร้อนเหมือนที่เตรียมไว้เมื่อเดือนเมษายนหรือไม่โดยระบุสั้นๆว่าต้องรอดูกันแต่งานนี้มีทีเด็ดแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนส

0: หรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
5: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
6: เพียงแสงเพ็ญประภาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรศเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

แล้วเรามาเจอกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับเราบอกแล้วว่าอยู่กันยาวๆ3ชั่วโมงรวดในช่วงของที่โกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ในกับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดจะมีเพลงพร้อมๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับอย่างแนะนำเพลงที่ชื่นชอบได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0776415 67บรรยากาศยามเย็นของวันหยุดนะครับวันนี้3มิถุนายน2569นั่นเองนะครับทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่ากำลังขับรถเดินทางกันอยู่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยกันกับช่วงของจิโกยามบ่ายนั่นเองครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: นะครับกลับเข้ามาในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับมีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีบุตรหลานนะครับกำลังไปโรงเรียนอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นิยมที่จะซื้อรถจักรยานยนต์ให้บุตรหลานขับไปโรงเรียนเองเนี่ยนะครับก็แน่นอนแล้วนะครับว่ามันก็สะดวกมันก็รวดเร็วนะครับแต่ว่าอย่าลืมเน้นเรื่องความปลอดภัยของลูกหลานคุณด้วยนะครับเตือนให้ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เตือนให้ไปทำใบขับขี่ไปสอบใบขับขี่กันซะก่อนด้วยนะครับแล้วก็เตือนให้ขับรถด้วยความไม่ประมาทหวาดเสียวกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะครับเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับบางทีอารมณ์ด้วยความคึกขนองนะครับขับรถแข่งขันกันกับเพื่อนบ้างนะครับประลองความเร็วกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ฉะนั้นก็เน้นย้ำกันบ่อยๆเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่นำมาแจ้งนำมาเตือนนำมาบอกกล่าวกันในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: น้ำ

0: เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรอเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทธิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้บ้านเรายุงก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้มาเรียเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือพ่อแม่ของเราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียเงินเสียเวลาถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคุณให้พ้นจากเจ้ายุงร้ายนี้นะครับเนื่องจากว่าสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะครับเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นจากราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ว่าถ้าโทรมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายนะครับเราให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับย้ำที่990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นครับ

ดูแลกันต่อแบบยาวๆไปนะครับ 90.75 และ 104.75 ช่วงเวลาของรายการจิโก้ยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยนะครับก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับ 5:00 น.ถึง 6:00 น.อย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปต่อเนื่องนะครับยังมีเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อในช่วงนี้ด้วยครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเราเจอกันเป็นประจำนะครับ2ความถี่ที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับเป็นเพื่อนในการทำงานเป็นเพื่อนในการเดินทางให้กับทุกท่านกันต่อไปเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายและไปฟังข่าวฟังเรื่องราวดีๆจากสำนักข่าวไทยกันนะครับผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับบ่าย 3:00 น. ถึง 18:00 น. วันนี้สวัสดีครับ

0: one, two, one, one, one, four, four, three, four, four.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในกิจกรรมนี้อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีท่านใดที่เข้าไปป่วนตอนที่คุณอนุทินเขาไลฟ์สดบ้างคะต้องสารภาพมาเสียดี
4: มีใครฮะมีนะคุณอนุทินเขาไลฟ์สดตอนไหนผมไม่เห็นเลย
5: ตอนที่เขาไปเดินตลาดสีย่านนะ
4: คะอ๋อที่สีย่านที่ไปซื้อข้าวซื้อของเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้านะ
5: ไปซื้อทุเรียนแจกวินแถวนั้นไปซื้อช้อนตาหัวมะลาย2กล่องไปซื้ออะไรอ่ะซื้อนมชมพูถุงหนึ่งอ่ะแก้วเดือนแล้วยกมาอย่างเงี้ยกินอะไรก็ได้จะกินเยอะ
4: ไปบ่อยนะนายกก็ไปบ่อยนะเขาเป็นนายกนี่ก็ไปบ่อยก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรของเขาอยู่แถวสี่ย่านนะแวบไปนี่แวบไปประเดี๋ยวนะ
5: ค่ะ
4: วันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
5: ค่ะ
4: แต่ว่าบรรยากาศข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องศึกเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยตอนนี้คุณชัดชาติกับผู้แทนของพรรคประชาชนนี่เจอคนละแผลนะเจอขุดคุยกันไปก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะของพรรคประชาชนนี่ส่วนใหญ่จากแฟนคลับของพรรคประชาชนเองนั่นแหละประเด็นที่ตัดสินใจ ประกาศเปิดชื่ออาจารย์สุรพลนิติกายพจน์

0: มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ถ้าหากว่าชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าอาจารย์สุรพลก็จะมาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์อันนี้ก็วันนี้ผมเห็นทางอาจารย์สุรพลก็เริ่มเดินสายชี้แจงเปิดใจเรื่องราวต่างๆนะขณะที่ของคุณชัดชาตินี่ก็ใจตรงกัน2คนเลยนะคุณจิรายุห่วงทรัพย์กับทางผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงระบอบอากงคุณนันได้ยินคุณได้ยินหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่ค่ะเรียนเข้าใจว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณชัชชาตินะคะเรียนเข้าใจว่าเวลาที่เขาเข้าไปมีอำนาจกันเนี่ยเขามีมือทำงาน
0: เ
1: ขามีมือทำงานซึ่งมือทำงานเนี้ยเป็นมืออาชีพที่สามารถทำให้ได้ทุกกระทรวงทุกพรรคหรือว่าปปช.ก็มีคนกลุ่มนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ไปนั่งองค์กรอิสระอื่นก็ได้คนกลุ่มนี
0: ้
1: อันนี้ที่ฉันเข้าใจเองว่ามันจะมีคนกลุ่มนี้ค่ะพี่เมษา
0: ครับครับ
1: เวลาที่เราไปอยู่ที่กระทรวงอะไรหรือหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยมันจะมีคนที่ทำให้ทุกอย่างเลยถามว่า
0: คนคอยรับหน้าเสือนะ
1: เขาถามว่าต้องการเท่าไหร
0: ่
1: โอเคจบเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องไปรื้อไม่ต้องมารื้อไม่ต้องทำเองให้ยุ่ง
0: ครับ
1: ต้องการเท่าไหร่เท่านั้นแหละจัดให้ได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้มายุ่งมารื้อเนี่ยมันวุ่นวายปกติเขาพิมพ์อะไรกันเขาจัดซื้ออะไรกันเนี่ยเขาอยู่กันมาฝังรากกันทุกกี่สิบปีแล้วถ้าเป้าหมายเพียงแค่ต้องการตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจัดให้มันก็เป็นระบบแบบนี้ค่ะมันดีเข้าใจว่าดีเข้าใจและเคยเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นไม่งั้นอยู่กันไม่ได้หรอกค่ะไอ้ที่คิดว่าเข้าไปอยู่กระทรวงไหนกรมไหนผัดเปลี่ยนแล้วก็ดีตายไปหมดเลยจ
0: ั
1: ดการลื้อหมดไม่มีอะค่ะม
0: ัน
1: จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปจัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ที่เขาพยายามจะใช้ไอ้วาทกรรมระบอบอากงเนี่ยก็เพื่อที่จะโจมตีไปที่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมในสมัยของคุณชัดชาติเนี่ยโดยผู้ที่ตรีประกาศอีกท่านหนึ่งที่เตรียมจะแฉเรื่องนี้นะ
1: ค่ะ
0: ก็คือผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวศอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12ก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของพลตำรวจโทชาญเทพนะบอกว่าเตรียมจะเปิดแถลงข่าวเปิดโปงระบอบอากงเบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการในกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างในยุคของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยเนี่ยก็มีคุณจิรายุห่วงทรัพย์คนหนึ่งที่ออกมาเปิดแล้วคุณจิรายุก็โยงมาถึงเรื่องมีชื่ออากงอากงอะไรอยู่แต่คุณชาญเทพนี่เขาใช้คำเลยจะเปิดโปงระบอบอากงเลยวันนี้ผมเห็นคุณวิโรจน์ลักษณาอดีศรอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเขาโพสในเฟซบุ๊กของคุณวิโรจน์นะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เรื่องที่จะมีการแฉระบอบอากงเนี่ยว่าจะเห็นว่าจะแฉในวันพรุ่งนี้นะวันที่4มิถุนายนนี้นะโดยคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่าถ้ามีหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการแต่งตั้งโยกย้ายก็ร้องเรียนไปที่ปปช.ได้เลยครับผมเห็นด้วยกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วแต่ในข่าวนี้ผมสะดุดอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือระบอบอากงเอาว่าผมขออนุญาตอธิบายคำนี้ในมุมที่ผมรับทราบมาดีกว่าผมเข้าใจคำว่าระบอบอากงน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งของอาจารย์ชัดชาติที่มีหน้าที่ต้องคอยไปเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่งในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่า

0: เจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้ครับคุณวิโรจน์บอกว่าเท่าที่ผมรู้ในกทม.มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็กกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอาข้อบัญญัติใดๆมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ล่ำไปที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้นี่แหละครับที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าชัดชาติไม่ให้ต้องมาเสียเวลาต่อรองนั่นโน่นนี่แถมยังต้องเจอกับคำข่มขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาของสก.กลุ่มนี้ได้งานจากงบกทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะไม่ยกมือให้หรือไม่ก็จะลุมกันตัดงบโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามายังสภากทม.คือการดีลกับคนพวกนี้มันท็อกซิกมากครับต้องอาศัยลูกล่อลูกชนแข็งบ้างอ่อนบ้างเอาน้ำเย็นเข้าลูบบ้างเอาน้ำร้อนสาดบ้างเข้าใจว่าสก.กลุ่มนี้คงจะเกลียดทีมงานของอาจารย์ชัดชาติคนนี้น่าดูเอาจริงๆนะครับการที่อาจารย์ชัดชาติต้องมาเจอกับอะไรที่ท็อกซิกแบบนี้ตลอด4ปีถ้าจะให้พูดกันตรงๆนั่นก็เพราะว่าอาจารย์ชัดชาติไม่มีทีมสก.เป็นของตัวเองนี่แหละครับถ้าเผอิญเจอสก.ดีก็ดีไปถ้าโชคร้ายเจอสก.ที่ไม่ดีก็ต้องทำใจรับเคราะห์กันไปการที่อาจารย์ชัดชาติไม่ส่งทีมสก.ผมก็เข้าใจอาจารย์อยู่นะครับเพราะการส่งทีมสก.นั้นมีภาระในการสรรหาและการคัดเลือกค่อนข้างมากและการสร้างทีมก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายใจคนเราก็ยากแท้อย่างถึงก่อนมีตำแหน่งก็ดีๆกันอยู่พอหลังมีตำแหน่งเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยก็มีเอาเป็นว่าจะส่งทีมสก.หรือไม่ส่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปของแบบนี้สไตล์ใครสไตล์มันแล้วแต่ความถนัดในการบริหารจัดการของแต่ละคนเลยครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมต้องการจะสื่อในโพสต์นี้ก็คือสก.เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากครับเพราะมีหน้าที่ในการผ่านงบประมาณและออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให้กับผู้ว่ารวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตในแขวงในการติดตามตรวจสอบเร่งรัดการทำงานของผู้ว่าตลอดจนประสานงานในการทำงานกับข้าราชการกทม.เอาเป็นว่าถ้าสก.ดีผู้ว่าก็ทำงานง่ายถ้าสก.ร้ายผู้ว่าก็ปวดหัวครับระบอบอากงที่ผมรู้มาก็ประมาณนี้แหละครับนี่คุณวิโรจน์นักลัคนาที่สอน
1: ฟังดูดีนะฟังดูดี
0: ก็ดูก็ถูกชิดแ
1: หละฟังดูดีดีฟังดูดีขนาดที่ว่าไม่รู้จะมาแฉทำไมถ้ามันดีขนาดนั้น
0: คุณวิโรจน์ไม่ได้เป็นแฉก็คุณวิโรจน์คนที่จะแฉ
1: ใช่ใช่คนแฉเนี่ยบอกว่าแฉ
0: ก็คือพลตรีโทชาญเทพเสสาเวชที่เขาเตรียมแฉพรุ่งนี้แล้วก็คุณ
1: จิรายุ
0: เอกจิรายุห่วงทรัพย์อันนี้เขาแฉมา 2-3 วันแล
1: ้
0: วแล้วก็จะข้อมูลไปร้องปปช.อะไรต่างๆครับ
1: คือ2คนที่แฉเนี่ยแฉในลักษณะที่ทำให้คุณชัชชาติ
0: มัวหมอง
1: ไม่เป็นผลงานไม่เป็นผลดีว่าไง
0: ก็ข้อมูลมันทำให้คุณชัชชาติมัวหมอง
1: แต่ว่าที่
0: ถ้ามีผลขึ้นมาก็อาจจะกระทบต่อคะแนนนิยมได้ครับ
1: แต่ที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยคุณชัชชาติดูดีนะคะ
0: คุณวิโรจน์นี่อาจจะเรียกว่าแก้ให้เลยล่ะ
1: แล้วมันใช่เหร
0: อ
1: ถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งก็ต้องผิดนะ
0: แต่พูดตรงๆนะผมเองก็รู้จักนะอากง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็รู้จักนะรู้จักผ่านทีมงานของคุณชัดชาติก็นี่แหละเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วเขาแนะนำ
1: แล้วเขาเรียกอากงอะฮะ
0: เขาไม่เรียกอากงอะแต่ว่ารับหลังเนี่ยผมได้ยินเขาเรียกกันเรียกคนนั้นว่าอากงชื่อจริงๆก็ชื่อคุณต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะอดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบคุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยเกษียณละนะเกษียณไม่ใช่เกษียณอายุนะเกษียณจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ
1: พ้นวาระ
0: ไม่ใช่เกษียณพ้นวาระไปละคุณต่อศักดิ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิศวะจุฬาของอาจารย์ชัดชาตินะแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำงานก็จะเรียกว่าเป็นกุนซือใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในช่วงการหาเสียงแล้วก็ในการบริหารกรุงเทพมหานครนะโดยในบทบาท ในทีม

0: บริหารของกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องไปดีลกับฝ่ายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคงจะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่อาจารย์ชัดชาติเขาก็มอบหมายให้คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเป็นคนไปเป็นหนังหน้าไฟไปดีลอะไรต่างๆอันนี้คงจะเป็นข้อเท็จจริงอยู
1: ่ตำแหน่งเขาก็เป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือคุณชัดชาติอะค่ะแล้วก็เป็นคีย์แมนเป็นกุญสือคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทำงานและการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านเส้นทางสายวิศวกรรมและการเงินดี AI บอกผ่านประสบการณ์ทำงานในหลายสายวิชาชีพวิศวกรรมก่อนจะผันตัวมาทำงานด้านการเงินและบริหารจนได้นั่งเก้าอี้ประธานบริหารและ CEO ของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็เคยเป็นผอ.โรงงานยาสูบเมื่อปี56ในตอนนั้นเนี่ยเขาพลิกฟื้นองค์กรจากปัญหาขาดทุน
0: กลับมาสร้างคุณยิ่งรักนะ
1: กลับมาสร้างผลกำไรแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจริเริ่มมอบที่ดินสวนเบญจกิติให้กทม.นำมาสร้างเป็นสวนสาธารณะในปัจจุบันอ้างอิงจากมติชนนะฮะแล้วก็เคยมีชื่อเป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนหลายแห่งด้วยในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มาทำหน้าที่เป็นผอ.การเลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชัดชาติแล้วก็ปัจจุบันไม่ใช่ระบบอะไรที่ว่าแล้วเขามีตำแหน่งได้ละเป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นคนวางแผนยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างระบบราชการของกทม.และเป็นฐานสนับสนุนทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในสนามเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นก็มีคนเขาเปิดตัวเยอะนะคะมีคนสัมภาษณ์เขาเยอะแยะเลยเกิดปี2500ค่ะอายุ64
0: เขาก็ไม่ใช่เป็นคนปิดลับอะไรนะก็เปิดตัวเปิดอะไรต่าง
1: ไม่ใช่รุ่นเดียวคุณชัดชาตินะคะคุณชัดชาติเกิด2511คนนี
0: ้แต่คุณชัดชาติปีหนึ่งแต่เรียนรุ่นเดียวกันเรียนรุ่นเดียวกัน
1: ถ้าเรียนดู
0: จบวิศวะจุฬารุ่นเดียวกัน
1: ถ้าเรียนดูในมติชนเนี่ยบอกว่าเกิดปี2500ค่ะ
0: คุณชาชา2500เท่าไหร
1: ่2509
0: โอ้ห่างกัน9ปีเลยนะ
1: หน้าเขาก็ต่างกันเยอะค่ะไม่น่าจะรุ่นเดียวกันนะคะค่ะคุณชาชาเรียนเห็นเขาเป็นรุ่นพี่เรียนปีหนึ่งคนนี้ไม่ใช่คนนี้ก็เกิด2500ค่ะ
0: คุณชัดชาตินี่เขาเตรียมอุดมไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมอุดมกันนะทั้งพี่ทั้งน้องเขาเรียนด้วยกันไหม
1: ค่ะ
0: ฝาแฝดนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงฮะ
1: ค่ะ
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรอเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: ติดแปดนาฬิกา20นาทีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณพี่

0: ็นรุ่นพี่คุณชัดชาติผม
1: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันเดือนมิถุนาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะคือ4ปีที่แล้วแกอายุ64แล้วเกิด2500ค่ะก็รับหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าคุณต่อศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ก็เคยผ่านตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเมื่อปี56นั่นแหละแล้วก็เป็นบอร์ดบริษัทต่างๆรวม24บริษัทนะคะส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับคุณชัดชาติก็เพราะว่าในฐานะรุ่นพี่วิศวะจุฬาเมื่อปี63คุณชัดชาติมากับเพื่อนหลายคนมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้ดียิ่งขึ้นจึงได้เห็นความตั้งใจของคุณชัดชาติว่ามีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะทำงานการเมืองรับใช้ประชาชนก่อนจะตัดสินใจมาเป็นผอ.เลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชัดชาติเลยค่ะโดยทีมงานเพื่อนชัดชาติมักจะเรียกคุณต่อศักดิ์ว่าอากงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวความคิดข้อเสนอของคนทุกรุ่นเอามาขับเคลื่อนเป็นนโยบายจนนำมาสู่ชัยชนะของคุณชัดชาตินั่งเป็นผู้ว่ากทม.คนที่17อันนี้คือให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่วาระแรกตอนเริ่มต้นทำงานของคุณชัดชาติเลยมิถุนายน4ปีที่แล้วนี่ก็มิถุนายนนะคะก็คุณเอาเป็นว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยเขาเดินกับคุณชัดชาติมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็แล้วกันเป็นรุ่นพี่ที่วิศวะแล้วก็จะถูกเรียกว่าระบอบอากงอะไรนี้ก็เข้าใจได้พี่วิสารก็เหมือนกับตอนที่เรียนนะคะว่าไม่ว่าใครมาทำงานเขาก็จะมีคนทำงานให้อ่ะไม่ว่ามันมีคนทำงานให้จ้ะ
0: ไม่ประเด็นมันอยู่ประเด็นมันอยู่ที่ผมคิดว่าไอ้อย่างนี้มันก็เป็นสีสันการเปิดชื่อดูมันลึกลับซับซ้อนนะแต่สาระสำคัญก็คือว่ามันมีการทุจริตมีการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมอะไรเกิดขึ้นอันเนี้ยมันมีต้องถ้าจะกล่าวหากันก็ควรจะต้องมีข้อมูลอะไรออกมาม
1: ีเสียปอเสียตออยู่เบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการไม่เป็นธรรมมีเรื่องสวยโยธาเทศกิจมีไต่เต้า
0: 1% อะไรเงี้ยใช่มั้ยไต่เต้าตายแล้วก็เนี่ยเค้า
1: คนทำงานหลังบ้านนะคะเอาจริงเอาตามจริงนะยุไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เลย ไม่มีอะไรใหม่เลยไอ้เรื่องที่ไต่เต้าอะไรเนี่ยกทม.เนี่ยอุ้ยพี่พิสารก็คงรู้คงจะทราบดีนะคะ มันโฉงฉางมาแต่กี่ยุคกี่สมัยแล้วไอ้เรื่องเนี้ยในกทม.ที่โฉงฉางโจงแจ้งมากที่สุด ตั้งแต่10ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรใหม่เลย
0: แต่ทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่ามันก็คงจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของอยู่ในช่วงเวลาของการรณรงค์
1: แข่งขันกันใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องขุดคุยอะไรต่างๆมา
1: สวยโยธานี่ก็ไม่ใหม่จับแล้วจับอีกจับไปจับก็ตั้งเยอะถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องไต่เต้าไต่นี่เห็นกทม.นี่แหละเป็นสิบปีแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรใหม่นะคะไม่มีอะไรใหม่ยึดทรัพย์อดีตตลาดก็มีไม่ใช่หรอคะ
0: กทม.ใช่ไหม
1: ใช่หรือว่าภรรยาหรือลูกอะไรฟ้องแบ่งสมบัติอะไรกันมันก็มีอยู่ไม่ใช่หรอคะ
0: ผมจำไม่ได้เหมือน
1: คับคายคับคานะไปหาดูก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยของกทม.แต่ก็โอเคค่ะมันเป็นการแข่งขันก็แฉกันร้องๆกันไปเพื่อประโยชน์ของการพิทักษ์งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนค่ะ
0: ครับคือถ้าอะไรที่สามารถส่งไปร้องได้ถึงปปช.อะไรเงี้ยนะอย่างที่คุณวิโรจน์เขาว่าบอกอะไรถ้ามันมีข้อมูลการส่งถึงปปช.เนี่ยสนับสนุนซึ่งผมก็โอเคผมก็เห็นด้วยนะส่วนว่าแชร์เชื้ออะไรต่างๆนี่ก็โอเคเข้าใจได้ก็เป็นช่วงกำลังหาเสียงกันอยู่ก็ต้องว่ากันไปนะฮะแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาสาระที่ผมคิดว่าเป็นสาระจริงๆก็คือเรื่องว่ามันมีสวยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันที่เขากล่าวหากันนะมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไปเป็นธรรมและสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามีพยานหลักฐานก็ควรจะมีการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็

0: วันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนนะเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคุณนันสังเกตเหมือนผมไหมผมคิดว่าข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมีเหตุนู่นเหตุนี้อะไรต่างๆลือกันทางฝั่งเราก็มีนะลือกันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็เป็นประเด็นทหารไทยทหารกัมพูชามีเหตุที่จะต้องไปไม่ถึงขั้นใช้กำลังอ่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุที่เผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะปล่อยข่าวว่าจะมีการเปิดด่านกองทัพเรือก็ต้องมาชี้แจง
1: ไลฟ์สดให้ดูประตู
0: กองทัพหนึ่งต้อง
1: ไลฟ์สดให้ดูประตู24ชั่วโมง
0: ว่าไม่ได้มีการเปิดอะไรต่างๆนะวันนี้นายกเนี่ยตอบบอกขอให้ประชาชนอย่ากังวลเหตุยั่วยุชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้มันมีคำถามหนึ่งสื่อถามนะสื่อถามถึงเรื่องว่าเมื่อวันที่ก่อนการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม68เนี่ยคุณวัศวรรณพวงพรศรีหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังเนี่ยส.ส.กันฟูเนี่ยได้เคยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าคาสิโนที่ช่องสงำเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยนะนายกเห็นว่าอย่างไรนายกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกแล้วนักข่าวจะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได้นายกบอกนะคนที่ว่านี่ก็คือกังฟูนะบอกนักข่าวก็จะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได
1: ้ได้ข่าวว่าเป็นส.ส.ไหมคะ
0: เป็นส.ส.ส.ส.กังฟูมีส.ส.ทั้งพรรคเขามีทั้ง6คนนะ
1: เป็นเล่นไป
0: ยกมือให้คุณอนุทินหมดเลยนะแต่อยู่ฝ่ายค้าไม่ก็ได้เข้าร่วมรัฐบาล
1: เข้าไม่ได้เพราะว่าแข่งกับคุณแนนอยู
0: ่
1: เขาแข่งก
0: ันอยู่แต่ว่าเขาก็ง้อเต็มที่เขายกมือให้คุณอนุทินเต็มที่เลย
1: ใครก็อยากเป็นรัฐบาลนะก็วันนี้คุณพนัสไทยล้วนยังบอกเลยไปเลือกอะพวกนั้นพวกอะไรนะพวกพรรคประชาชนอะพรรคฝ่ายค้านอะอยากได้ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านเข้ามาหรอก็คงจะผ่านได้หรอกกฎหมายแค่นิ้มก็ชัดแหละ
0: ครับ
1: เลือกพวกฝ่ายค้านมาเป็นกรรมการจะได้อะไรค่ะ
0: คุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลเรามีการข่าวของรัฐบาลมีแผนป้องกันแนวชายแดนป้องกันประเทศกองทัพก็มีความเข้มแข็งอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีคำว่าแสนยานุภาพลดด้อยถอยลงรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราใครจะไปเดือดร้อนสิ่งที่เขาทำอยู่ฝั่งนั้นพวกสแกมเมอร์กองทัพเราก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วผู้ที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับผู้ที่กระทำความผิดก็ถูกดำเนินคดีถูกยึดทรัพย์มากมายทั้ง 3-4 หมื่นล้านบาทซึ่งเกิดภายใต้รัฐบาลชุดนี้ท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงานท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไรถ้าไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีถามว่าจะต้องมีการตรวจสอบผู้ที่ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมหรือไม่เพราะมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะนายกบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองซึ่งเขามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์สดของจริงเขาไม่ไลฟ์สดตลอดเรื่องความมั่นคงไม่มีใครเขาออกมาพูดคนที่ออกมาพูดพวกออกมาไลฟ์มาปั่นป่วนต่างๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเป็นเรื่องเป็นพวกภัยสังคมนักข่าวถามว่าเหมือนว่าจะเป็นการเรียกยอดไลฟ์ใช่หรือไม่นายกบอกไม่รู้เขาล่ะแล้วก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าพวกนี้ต้องส่งไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญาสัตว์กังฟูก็เต็มเลยนะนายกคนนี
1: ้ก็ไม่รู้นะคะเวลาที่สวนแบบนี้เนี่ยมันดูเป็นวิชาการหรือมันดูเป็นอารมณ์ที่นายกพูดจะถูกทั้งหมดเลยค่ะแต่ด้วยท่าทีด้วยภาษาที่ใช้เนี่ยมันเลยทำให้คุณค่าของคำพูดเนี่ยมันเหมือนมีอารมณ์เข้าไปผสมอยู่เยอะที่ท่านนายกพูดถูกทั้งหมดแต่น่าจะพูดในท่าทีที่

0: ที่เป็นหลักการที่มีอารมณ์น้อยกว่านี้ค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา32นาทีครับคุณต่อนะครับ
0: ค่ะก็คือประเด็นที่วันนี้นักข่าวจำเป็นต้องไปถามท่านนายกเรื่องที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่องสง่ำหรือว่าการไลฟ์สดของสสกังฟูก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่อินฟลูเอนเซอร์เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สสสอบตกถูกไหมคะเขาเป็นสสเขาเป็นสส
1: มีตำแหน่งของ
0: คนเขาไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นสสแล้วการพูดเขามีตำแหน่งแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะ
1: คร
0: ับ ถ้าพูดถึงคุณค่าข่าวที่มันออกมาจากปากเขาเนี่ยมันมีคุณค่าค่ะพี่ไพศาลทั้งตัวบุคคลเป็นถึงส.ส.แล้วก็เป็นคนที่ชำนาญในพื้นที่แล้วเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ชายแดนไทยที่ช่องสง่ามมันยังมีการเปิดให้เข้าออกอยู่เพราะว่ามันมีการเปิดกิจการคาสิโนเหมือนเดิมฐานสแกมเมอร์เก่าที่ช่องสง่ามยังมีการเข้าออก
1: ทางฝั่งนู้นของเขาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะยังมีการเข้าออกและชาวบ้านก็ยังกังวลกับสถานการณ์ในจุดนี้เพราะฉะนั้นนักข่าวก็ไปถามท่านนายกซึ่งถามว่าควรจะถามไหมก็ควรจะถามนะคะแต่วิธีการตอบเรียนก็คิดว่าก็จะผสมอารมณ์มากไปนิดนึงอะค่ะพี่ไพศาลน่าจะเป็นการตอบในเชิงที่มีการตรวจสอบมีการให้ความมั่นใจว่าไม่มี
1: ตอบเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ได้นะจริงๆใช่ไหม
0: ไม่ทราบว่าพี่ไพศาลคิดเหมือนดิฉันไหมคะ
1: ก็ดูแล้วผมเข้าใจว่านักข่าวถามถึงกังฟูนายกคงมีของขึ้นคงเคืองๆอยู่การไล่สดของกังฟูนี่ก็เขย่าสถานการณ์อะไรอยู่พอสมควรคิดว่างั้นนะ
0: นี่ไม่ได้ฟังอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าอ่านจากข่าวเนี่ยเหมือนกับเขาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้พวกเล่นเนี่ยเข้าจากประเทศไทยไม่ใช่หรอคะเขาพูดไหมว่ามีการเปิดด่านให้เข้าไป
1: ของกลางฟู
0: เขาพูดใช่ค่ะเขาพูดแต่ว่ากิจการที่ช่องสง่ำที่เป็นคาสิโนฝั่งเขมรเนี่ยยังดำเนินการอยู่แต่ที่นี่จับประเด็นไม่ได้ว่ามันมีการเปิดให้คนไทยข้ามจากฝั่งนี้ไปหรือ
1: ไม่สุดไม่ถึงขั้นไม่พูดถึงขั้นนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ตอนสู้เนี่ยแทนที่จะถล่มจะให้มันแบบไม่สามารถที่จะกลับมาใช้การได้คล้ายๆไม่ค่อยมีการไปถล่มเนี่ยทีนี้จะด้วยความไม่ตั้งใจหรือเปล่ารู้สึกกังฟูจะตั้งเป็นประเด็นลักษณะนั้นใช่ไหมโดยทางฝ่ายกองทงกองทัพเขาต้องมาชี้แจงว่ามันมีเรื่องของกระบวนการอยู่ที่เขาจะต้องทำแล้วว่าที่เขามาถล่มวันท้ายๆเนี่ยรู้สึกเขาจะมีการชี้แจงกันอยู่นายกก็คงจะเคืองอะไรต่างๆที่มาเปิดประดงประเด็นแล้วทำมาวุ่นวายไปหมด
0: จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำลายตึกไหนนะพี่ไพศาลโอสเมก็ยังอยู่นะไอ้ตึกเป็นร้อยๆตึกที่โอสเมก็ยังอยู่ถ้าไม่อยู่เราจะเข้าไปตรวจแล้วก็ไปพบเหรอคะว่ามันมีการทรมานคนแล้วก็มีการส่งข้อมูลไปที่สหรัฐว่ามันมีการขายอวัยวะด้วยที่โอสเมกเนี่ยเราก็ไม่ได้ถล่มจนตึกมันแหลกลานนะคะถ้าตึกมันแหลกลานเราจะเอาต่างชาติเข้าไปดูแล้วไปเก็บหลักฐานแล้วส่งหลักฐานนี้ไปสหรัฐได้ยังไง เขมรได้ดิ้นพล่านขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ทำลายหมดนะแต่เพียงแต่ที่ช่องสง่ามเราก็ไม่ได้ทำลายแล้วเขาก็เข้ามาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เปิดกิจการเหมือนเดิม
1: ยังอยู่ในฟูว่ามันอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาเรื่องนี้
0: ใช่ค่ะติ่งนิดเดียวอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่จะตอบโต้คนก็เป็นสสนะคะเราก็พูดเรื่องแบบนี้เนี่ยน่าจะตอบโต้ด้วย
1: การ
0: ที่มีบุคลิกวิชาการนิดนึงอารมณ์น้อยกว่านี้หน่อยค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยก็ชอบที่จะฟังคนแนวๆนั้นอยู่แล้วอะนะฮะแล้วเขาก็มีฐานก็มีชื่อมีเสียงก็มีเครดิตของเขานะฮะและนี่ถ้าเขาตอบแบบนี้กลับมาอีกก็จะไปกันใหญ่ค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่ทางกัมพูชาเขาไปเดินเรื่องที่จะให้มีการใช้กระบวนการของอันครอสใช่ไหมแล้วก็ปลักสุคนเขาก็ถึงขั้นแถลงเลยว่าเขาได้เสนอเข้าไปที่สหประชาชาติแล้วแล้วตอนนี้เขาก็เตรียมตัวแทนเขา2คนละขอให้ทางฝ่ายไทยก็แต่งตั้ง2คนแล้วเดี๋ยวทางสหประชาชาติเขาจะมีคนกลาง1คนเอามาดำเนินการนะผมก็รอดูว่ารัฐบาลหรือว่าคุณศิริศักดิ์เขาจะแสดงท่าทีอย่างไรก็สรุปว่าถ้าดูจากที่คุณศิริศักดิ์ให้สัมภาษณ์เข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคุณเสียศักดิ
0: ์อยู่ต่างประเทศอะค่ะ
1: ไปประชุมไอ้นั่นนะ OECD อ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณเสียศักดิ์ล่าสุดชี้แจงกรณีกัมพูชาเร่งหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับสวนทางคำพูดอยากฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคียืนยันไทยพร้อมสู้ทุกด้านคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมเสนอชื่อผู้ประนอมชี้ผลของกระบวนการจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะให้สองฝ่ายใช้เจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะโดยวันนี้กลับมาแล้วแถลงที่กระทรวงการไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่คำแถลงของนายศิริศักดิ์พวงเพชรแก้วยังอยู่ต่างประเทศอยู่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพนี่ได้เผยแพร่คำแถลงอย่างเป็นทางการของคุณศิริศักดิ์รองนายกเรื่องที่ต่างประเทศนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะฮะหรือว่า United NationsConvention on the Law of the Sea อันนี้ว่าตัวย่อว่า UNCLOS นะโดยบอกว่า1ไทยได้แจ้งฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดว่าการยกเลิก MOU ว่าโดยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันพุทธศักราช2544หรือ MOU 2544มีความจำเป็นเพราะบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่และไทยมีเจตนาที่จะเริ่มต้นการหารือแบบใหม่โดยที่ไม่ได้ยึดกับประเด็นที่ติดขัดจากการหารือแบบเดิมจึงต้องการเริ่มการหารือแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสซึ่งในขณะนี้ทั้งสองประเทศต่างเป็นรัฐภาคีแล้ว2ไทยต้องการมุ่งหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันโดยคำนึงว่าการแก้ไขปัญหาโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือหนทางดีที่สุดที่จะบรรลุข้อยุติอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน3อย่างไรก็ดีการตัดสินใจที่เร่งรีบของกัมพูชาในครั้งนี้ที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสสวนทางกับที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดว่าต้องการให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีและการหารือในกรอบต่างๆรวมถึงประเด็นเขตแดนทางบกจึงควรจะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาและทำให้สิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดจะต้องสะดุดหรือหยุดชะงักลง 4. ประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการต่างๆตามอันครอสโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญโดยรองนายกรัฐมนตรีและ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมรวมถึงเตรียมการท่าทีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยได้คาดการและเตรียมการพร้อมไว้ด้วยแล้วถ้าทั้งนี้กระบวนการประนอมภาคบังคับเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาทภายใต้อันครอสโดยผลของการประนอมจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า recommendationsของคณะผู้ประนอมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สองประเทศนำไปใช้ในการเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปโดยรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือกันโดยตรงต่อไปในประเด็นที่ยังค้างอยู
1: ่ขอ
0: ให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและมั่นใจได้ว่าจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มที่และ7สุดท้ายนะในส่วนข้อกล่าวหาฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนทางบกไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและขอยืนยันอีกครั้งว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statement ของการประชุม JBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อ27ธันวาคม2568ที่2ประเทศเห็นชอบร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดความตึงเครียดการทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงและการประกันความปลอดภัยของประชาชนอันนี้เป็นสเตทเมนต์หรือการแถลงอย่างเป็นทางการนะของกระทรวงการต่างประเทศไทยครับ
1: อืมค่ะนอกจากนี้มาดูเรื่องอะไรต่อดีครับพี่เมษานะคะไทยไม่เสียเปรียบกัมพูชาในเวทีนานาชาติก็ว่าไปแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องของ
0: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกว่าเราจะหลบได้ไหมอ๋อแสดงว่าไม่หลบก็โอเคไปอันครอสกับแปลนครอสกันเพราะว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าเขาก็จะมีคณะขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะฟังสองฝ่ายแล้วก็จะมีคำแนะนำออกมาว่าควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งคำแนะนำนั้นก็ไม่มีผลตามกฎหมายปฏิบัติก็ได้มาปฏิบัติก็ได้ก็แล้วแต่สองฝ่ายจะตกลงกัน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็คงคาราคาซังจะไปสารพัดประเด็นนะคะที่จะหยิบขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลาแต่สิ่งที่ไม่ได้แก้ปัญหาไปได้สักเท่าไหร่เลยก็คือเรื่องของสแกมเบอร์ซึ่งก็ยังมีอยู่นะสแกมเบอร์ในกัมพูชาก็ยังมีแล้วก็ยังอาละวาดเข้ามาในประเทศไทยอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีแล้วก็ความรู้สึกความใกล้ชิดระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ถือว่าเป็นแผลที่ลึกมากเพราะลึกลงไประดับประชาชนเลยนะคะคุณอนุทินไลฟ์สดทางพวกชาวเน็ตของกัมพูชาก็ยังเข้ามาป่วนธรรมดาหยาบคายในวันนี้ค่ะ
0: ที่หนักที่สีย่านเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกัมพูชาแท้
1: ๆก็ยังหนักเข้ามาด่าหยาบคายขนาดนั้นส่วนคนไทยเองเนี่ย
0: ทางวุ้นเส้นไลฟ์ก็คนไทยก็จัดหนักเนี่ย
1: ค่ะส่วนคนไทยเองนี่ก็เป็นที่เหมือนกันชาตินี้ก็คิดว่าไม่เผาผีไม่เปิดด่านพอบอกว่าจะมีการเปิดด่านทนไม่ได้ทหารต้องไล่สดให้ดูประตูว่าปิดอยู่เพราะว่าเด็กกำลังจะเปิดเทอมวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ไพศาลจะต้องเข้ามาเรียนเมื่อก่อนเนี้ยเด็กกัมพูชาก
0: ัมพูชาใช่ไหม
1: เข้ามาเรียนในประเทศไทยทางฝั่งชายแดนทั้งหมดนั่นแหละก็เข้ามาเรียนอย่างที่เห็นแต่พอ
0: ช่วง
1: สถานการณ์ก็กลับไปนี่ก็คือไม่ยอมปิดนี่ที่พูดนี่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าอยากให้เปิดหรืออะไรนะคะแต่ประเมินสถานการณ์ก็คือเหมือนกับจะไม่เผาผีไม่คบไม่หากันเลยชาตินี้ทั้งชาติถ้าใครพูดว่าเปิดด่านน่ะ
0: เป็นเรื่อง
1: นี่คือเรื่องที่เด็กก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหร
0: อมันต้องไปอยู่ในเงื่อนไขที่พร้อมมากกว่านี้แล้วมันต้องเป็นเงื่อนไขจากทั้งสองฝ่ายคือถ้าดูบรรยากาศยังมีกัมพูชาก็ยังเคลื่อนในลักษณะอย่างนี้นะอย่างที่เขาทำอยู่เนี่ยท่าทีเขาการโต้ตอบการขับเคลื่อนแรงเขามันก็ยังโอกาสที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็ยากทำท่าว่าคล้ายๆจะมีโอกาสบ้างแต่ว่าก็เลื่อนหายไปแล้วกลับไปสู่จุดที่ยังคงห่างไกลต่อไปสำหรับการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันนะ
1: ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่อง คุณมาเน่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ตกลงว่าเป็นการสนับสนุนจากผู้นำของไทยหรือเปล่าเรื่องนี่แหละที่โอเคไม่มี MOU 44แล้วจะต้องไปกลไกสหประชาชาติมีอะไรอีกอ่ะบอลโลกก็เป็นปัญหาห้ามเปิดด่านให้เด็กมาเรียนก็เป็นประเด็นแล้วก็ยังมีเรื่องเช่าสงัมมีการเข้าออกเข้ามากวน
0: จริงไหมมันมีการเข้าออกหรือเปล่า
1: ทุกจุด
0: ยังมีเรื่องของไอ้พวกไอ้บ่อนการพนันพวกสแกมเมอร์อะไรอย่างนั้นอยู
1: ่ก็ฟูบอกว่ามีคนมีการไปรับคนมาถ้ามีการรับคนมาแสดงว่ามีคนไปคุณอนุทินบอกว่าพวกนี้เป็นพวกอะไรนะพวกภัยสังคม
0: ภัยสังคมควรจะจับไปอยู่
1: พวกเนี้ย
0: ควรจะส่งไปโรงพยาบาลศรีธัญญา
1: พวกเนี้ยถือระดับภัยสังคมตกลงเราเป็นประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้ข้อเท็จจริงอะค่ะเราไม่ได้อยากเห็นแค่ว่า discredit ไอ้คนพูดที่มันเป็นภัยสังคมแล้วจบไปอย่าไปฟังเราอยากรู้ข้อเท็จจริงแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะทำยังไงต่อมันจริงหรือเปล่าตรงนั้นสแกมเมอร์ยังทำงานอยู่แล้วทหารเขมรก็มาป่วนไม่ให้สร้างถนนจริงหรือเปล่ามีคนไปรับคนเข้าออกจุดนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้เราไม่ได้อยากรู้ว่าไอ้คนไลฟ์มันเป็นภัยสังคมนี่มันแค่ discredit แต่ไม่ตอบอะค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: พักอีกสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6374

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติด8:49 ครับ
2: มาฟังคนที่ตอบเป็นวิชาการบ้างนะคะคือคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.ค่ะพูดถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็อดีตเลขาสมช.วิจารณ์ว่าเลขาสมช.คนปัจจุบันและเลขากอรมน.ทำงานเชียวสอบตกการแก้ปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้คุณชัดชัยบอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์แต่ยืนยันไม่ได้ปล่อยชิวตามสบายทุกอย่างมีทั้งนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางเป้าหมายหน่วยงานความรับผิดชอบอยู่ในมติสภาความมั่นคงที่กำหนดไว้ทุกประเด็นทั้งแนวทางการดำเนินการของหน่วยความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีชั้นความลับขับเคลื่อนตามมติสมช.มาอย่างเข้มแข็งค่ะแล้วก็ต่อเนื่องร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมหาดไทยและเหล่าทัพรัฐบาลของคุณอนุทินก็ขับเคลื่อนผ่านสมช.อย่างครบถ้วนไม่ได้ชิวมันมีบางเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีเรื่องแทรกซ้อนมากมายจึงไม่ควรพูดหมดต่อสาธารณะ

ว่าคู่ขัดแย้งอาจเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็รัฐบาลไทยมีปัญหาขัดแย้งเฉพาะกับรัฐบาลกัมพูชาแต่จะไม่มีปัญหากับประชาชนกัมพูชาโดยจะระมัดระวังการออกมาตรการต่างๆให้กระทบประชาชนทั้งสองฝ่ายน้อยที่สุดเพราะเป็นเรื่องละเอียด

0: คนที่จะส่งเสริมการอยู่ได้ของสแกมเมอร์แก๊งอาชญากรรมต่างๆเนี่ยก็ออกมาตรการต่างๆด้วยค่ะนะคะก็เข้าใจอะนะแต่บางทีประชาชนเขาไม่ได้ลงไปเห็นไอ้ขั้นตอนรายละเอียดชั้นความลับอ่ะถ้าสำหรับดิฉันนะทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเรียนไม่ได้วิตกอะไรวิตกแค่ว่าประชาชนเกลียดชังกันมากเกินไปอันนี้พูดตามตรงประชาชนทั้งเราทั้งเขานะคะเกลียดชังกันมากเกินไปมันเป็นเรื่องผู้นํามันไม่ใช่เรื่องของประชาชนที่จะต้องเกลียดชังกันขนาดนี้เรียนหนักใจสถานการณ์ทางภาคใต้มากถึงมากที่สุดเวลาเขามีตัวเลขมาเขาจะบอกมันน้อยลงมันเบาขึ้นแต่สําหรับเราเนี่ยไม่อยากอ่านข่าวเลยมันเศร้าสลดใจมีทุกวันท่านอาจจะไม่ได้ปล่อยชิลท่านอาจจะมีขั้นตอนมีอะไรก็แล้วแต่ผลที่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคนก็มันเศร้ามันจนไม่อยากจะตามคนหนุ่มคนสาวต้องมาเสียชีวิตมีเด็กกำพร้าเกิดขึ้นทุกวันมีคนแก่ที่ผู้สูงอายุที่ต้องมาสูญเสียลูกที่ดูแลไปอย่างเงี้ยนะทางภาคใต
1: ้
0: เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันก็แล้วกันค่ะ
2: มาที่เรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าในกรณีของผู้สมัครของพรรคประชาชนนะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรที่ล่าสุดเปิดตัวดร.สุรพลนิติไกรพจน์นะว่าจะมาทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้ว่าพรรคประชาชนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งฝั่งที่ไม่เลือกพรรคประชาชนไม่ชอบพรรคประชาชนนะแล้วก็ฝั่งที่เป็นผู้สนับสนุนของพรรคประชาชนเองนะในเรื่องของอดีตของอาจารย์สุรพลอะไรต่างๆเหล่านี้นะ
0: ค่ะ
2: ก็ปรากฏว่าล่าสุดที่ดร.สุรพลไปให้สัมภาษณ์ช่อง3ฮะโดยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าผู้บริหารของพรรคประชาชนเนี่ยมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกทม.เนี่ย 2-3 เดือนแล้วก่อนที่จะประกาศเปิดตัวล่าสุดเนี่ยแล้วก็คาดเดาได้ว่าจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าชาติคิดหรือไม่ล่ะว่าจะถูกต่อต้านอย่างหนักจากผู้สนับสนุนพรรคประชาชนอาจารย์สุรพลก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประเมินล่วงหน้าลำบากนะว่ามันจะเกิดการต่อต้านไม่ต่อต้านอย่างไรแต่ยอมรับว่าการตัดสินใจรับตำแหน่งย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแน่นอนก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองและตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเคยถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธไปเพราะคิดว่าอายุเกิน60ปีไม่น่าจะทำอะไรในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ได้ส่วนรับเป็นที่ประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่าประชาชนนั้นคิดว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมาเยอะมากก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้คำปรึกษาได้ทั้งนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่ตัดสินใจช่วยเพราะมองว่าพรรคประชาชนถูกรังแกมากเกินไปไม่ค่อยเป็นธรรมการประกาศตัวแสดงให้เห็นถึงคนรุ่นเดียวกันคนแก่ที่มีประสบการณ์มาผลักดันส่วนการชนะก็รู้ว่าไม่ง่ายเนื่องจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์แข็งแกร่งมากยอมรับโอกาสน้อยมากที่จะได้เป็นประธานที่ปรึกษาแต่การตัดสินใจนี้คนจะได้มั่นใจว่าถ้าเลือกพรรคนี้จะมีผู้อาวุโสมีประสบการณ์คอยสนับสนุนอยู่กรณีสังคมตั้งคำถามว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารอาจารย์สุรพลบอกว่าคนตนก็อยู่ในการเมืองมาเยอะประเด็นหลักซึ่งมักจะพูดกันตอนนี้ว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารเรียนว่าไม่เคยพูดตนเป็นที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายรู้อะไรทำได้ไม่ได้ไปย้อนดูก็ได้ไม่เคยพูดขอนายกมาตรา7ตนคัดค้านรัฐบาลนายกทักษิณการรัฐประหารเกิดขึ้นใครจะรู้ว่าทหารจะรัฐประหารเมื่อไหร่ ตนมีความคิดคล้ายกับกปปส.ในตอน

0: นั้นที่คิดคล้ายกันเรื่องนายกทักษิณทำอะไรไม่ถูกยืนยันว่าไม่เคยเป่านกหวีดหรือขึ้นเวทีกปปสตัดสินใจว่าถ้าพรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งก็ยินดีให้คำปรึกษาเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่โกงและจะไม่ยอมให้คนอื่นโกงปัญหาหลักไทยปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันพรรคนี้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะถามว่าแล้วจุดยืนจริงๆเนี่ยต่อต้านรัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลบอกว่าไม่คิดว่าการรัฐประหารจะแก้ปัญหาประเทศได้ทั้งหมดวันนี้ยังคิดว่ากระบวนการได้มาของสว.การเข้าไปครอบงำองค์กรอิสระไม่ถูกต้องต้องต่อต้านและคัดค้านรัฐประหารก็เป็นปัญหาในตัวของมันต่อระบบรัฐบาลที่ชอบชนหลายยุคก็เป็นปัญหากับสังคมไทยพร้อมยืนยันว่าตนเองเนี่ยจริงๆแล้วไปเลือกตั้งทุกครั้งส่วนกรณีถูกคำถามปูทางให้พลเอกประยุทธ์รัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลบอกว่าคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยู่ในใจตนไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์คิดยังไงรัฐประหารแล้วตั้งรัฐบาลต่อเป็นรัฐบาลอยู่หลายปีมากตนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเยอะมากแล้วก็คัดค้านการพยายามสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์บอกจุดยืนในโดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับ
1: ค่ะประเด็นก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
0: ก็คือสมัยนู้นสมัยบิ๊กบังปฏิวัติ
1: เป็นสมาชิกสนช.นะคะเป็นสมาชิกสนช.ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยอะค่ะต้องมาเป็นสมาชิกสนช.ก็เลยมีการตั้งคำถามว่าตกลงสนับสนุนการยึดอำนาจการปฏิวัติหรือไม่เหมือนกับว่าวันนี้ที่เขาไปสัมภาษณ์คุณสรยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้พูดลงไปชัดเจนถึงนี้พูดแค่ว่าถามว่าสนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลก็บอกว่าผมไม่เห็นว่าการปฏิวัติจะแก้ปัญหาได้แต่ไม่ได้พูดเรื่องการเป็นสมาชิกสนช.ที่เป็นหลังจากที่มีการยึดอำนาจมาแต่ที่ฉันเนี่ยได้ฟังอาจารย์ที่มอบุรพานะคะอาจารย์เลยนะฮะที่เป็นนักวิจารณ์การเมืองอาจารย์บอกว่าก็ในตอนนั้นอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยได้รับเชิญไปเป็นหมดอาคารสนช.แล้วทุกคนก็ไปเพราะว่ามันมีปัญหาตอนนั้นก็คือมหาวิทยาลัยกำลังออกนอกระบบ
0: ช่วงนั้นสั้นๆรู้สึกจะเป็นแค่หนึ่งปี
1: ใช่ค่ะ
0: สนช.ยุคนั้นสมัยพลเอกสุริยจุฬานนท
1: ์ค่ะทุกคนก็ไปเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะออกนอกระบบด้วยแล้วเขาเชิญไปก็ไปกันทุกมหาวิทยาลัยนั่นแหละแล้วก็รวมถึงอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ด้วยค่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะวันนี้เราจะจัดรายการนิติไกรพจน์นี่คงจะงงๆนะคะพอเริ่มก้าวเข้ามาในการเมืองปุ๊บเนี่ยหนักพอสมควรเลยนะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะจริงๆแล้วถ้าไปดูงานปัจจุบันของท่านเนี่ยเยอะมากเลยค่ะพี่ไพศาลเยอะมากๆเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติใหญ่มากนะพี่ไพศาล
1: เป็นประธานกรรมการเลยใช่ไหม
2: เป็นประธานกรรมการบริหารเลย
1: เพิ่งจะพ้นมาจากอธิการบดีใช่ไหมเพิ่งจะพ้นมาจากตำแหน่งอธิการบดี
2: ปีนี้อายุ66ค่ะก็พ้นมาได้หลายปีแล้วค่ะอาจารย์เกษณีวิทูลชาติเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมา 4-5 ปีแล
1: ้
2: วค่ะพ้นมาหลายปีแล้ว
1: เป็นประธานสภามหาวิทยาลัย
2: ค่ะพ้นมาหลายปีแล้วเคยเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาล
1: ั
2: ย
1: นายกสภามหาวิทยาลัย
2: ค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและดิฉันก็ชอบวิธีการประชาสัมพันธ์การหาทุนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มากนะพี่อาจารย์เข้ามาถึงบ้านเราเลยค่ะเขาอยู่ในไลน์กองทุนวันเกิดอะไรตัวเองก็จะมาเขาตลอดเลยนะคะซึ่งเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากในการที่ต้องการทำบุญกับโรงพยาบาลอันนี้ยกนิ้วให้เลยชอบมากแล้วก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยณวมินทราธิราชก็คือมหาวิทยาลัยทางด้านการสาธารณสุขการแพทย์พยาบาลของกทม.ของกทม.
1: ครับ
2: เป็นอุปนายกสถาบันวิทยาสิริเมธีของปตท.ค่ะแล้วก็เป็นกรรมการอิสระของปตท.ด้วยเป็นที่ปรึกษาพิเศษของศาลปกครองและที่ปรึกษาพิเศษที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนกพม.เป็นกรรมการกฤษฎีกาคณะที่8เป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเควิทเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย
1: ๆที่ของปตท.ใช่ไหมกำเนิดวิทย
2: ์ค่ะ
1: เด็กที่อยู่ระยอง
2: อยู่ที่วังจันทร์ระยองอำเภอวังจันทร์เด็กที่เก่งจริงๆนะพี่ไพศาลคะสอบเข้าเตรียมได้สอบเข้ากำเนิดวิทย์ได้สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ได้3อย่างเลยแล้วค่อยคิดเอาว่าจะถ้าไม่อยากเป็นหมอก็ไป2อันนั้นแหละจะได้แพ้จะได้แบบวิทยาศาสตร์จ๋าไปเลยนะคะหรือว่าอยู่ที่ว่าเขาต้องการที่ใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านเที่ยวเล่นกับเพื่อนปกติหรือว่าจะเข้าไปอยู่โรงเรียนประจำประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ซึ่งทุกวันเหี่ยวแห้งลงทุกปีนะศูนย์หนังสือและเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะงานก็เยอะนะฮะเยอะนี่ก็อยากจะมาช่วยกทม.ก็เลยต้องรับสิทธิ์นี้เข้าไปค่ะ
1: คุณชัดชาติวันนี้พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามีเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดผมขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงที่มีการพูดว่าผมเองก็เคยแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดยืนยันว่าไม่เคยแต่งตั้งและไม่เคยตั้งอาจารย์สุรพลเป็นตำแหน่งอะไรเลยในกทม.ผมเคยแต่งตั้งก็เพียงอาจารย์ธงทองจันทรางสุให้เป็นประธานบอร์ดของกรุงเทพธนาคมเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพและดูแลประชาชนส่วนเรื่องตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของอาจารย์สุรพลซึ่งสังกัดอยู่กทม.ผมก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งเพราะท่านเป็นมาก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งเหมือนมีคนไปพูดว่าอาจารย์ท่านเป็นคนเก่งอาจารย์ชัดชาติเลยตั้งมาช่วยทำงานผมไม่ได้ตั้งเพราะท่านแต่งตั้งในสมัยอื่นจะได้ชัดเจนไม่ได้ว่าอะไรท่านนะแต่พูดให้เข้าใจว่าที่ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็มาสมัยก่อนเราแล้วเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเราก็คัดเลือกกันเองเราซึ่งเขาก็คัดเลือกกันเองเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนเคยเปิดเผยว่า อาจารย์สุรพลเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนงานราชการกทมเคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดด้วยนะ
2: คือเมื่อกี
1: ้กรุงเทพมหานคร
2: ใช่ค่ะคือเมื่อกี้ที่เดียนอ่านเนี่ยเดียนอ่านเฉพาะปัจจุบันว่าทุกวันนี้ตำแหน่งอะไรบ้างเป็นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนโรงเรียนอนุบาลน่ะเป็นบอร์ดนะฮะเป็นบอร์ดตั้งแต่สถาบันวิทยาศาสตร์เมธีกำเนิดวิทย์จนโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์อ่ะดร.สุรพลน่ะคือถ้าจะเอาอดีตเดี๋ยวต้องขอเวลาเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะเพียบเลยค่ะพี่เวสาร
1: เป็นคนจังหวัดเลยใช่ไหม
2: คนจังหวัดเลยจบเลยพิทยาคม
1: หมายถึงจบมัธยมเลยพิทยาคมด้วยเลย
2: เดี๋ยวนะ
1: แล้วจึงมาเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ
2: เมื่อกี้เห็นรู้สึกเป็นยังไงคะ
1: ผมเข้าใจว่าไม่ได้มาเรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพเลยนะจบจากเลยพิทยาคมในชั้นระดับมัธยมปลายเรียบร้อยเลยระดับต้นถึงปลายเรียบร้อยเลยแล้วถึงมาเข้าธรรมศาสตร์เลย
2: ค่ะ
1: ก็ต้องเรียกเป็นระดับช้างเผือกนะถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
2: จริงๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ว่าอาจารย์สุรพลนะสมัยก่อนคณะนิติศาสตร์เนี่ยจะมีคนที่ตั้งใจและเก่งมากกับคนที่ไม่ต้องเก่งมากค่ะเพราะเขารับเยอะมันเป็นวิชาเลคเชอร์ค่ะพี่ไพศาลเขารับเยอะแล้วก็คนจะนิยมไปเรียนตรงอื่นมากกว่าเพราะระหว่างแล้วมันจะมีแบบประเภทครีมเลยที่ตั้งใจว่าฉันจะเรียนนิติศาสตร์ก็สอบเข้าไปแล้วก็จะมีแบบไม่ต้องอะไรมากก็ได้สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้นี่ที่สุดเลยเป็นที่แข่งขันกันแบบดุเดือดมากค่ะคณะนิติศาสตร์ไม่ธรรมดาค่ะ
1: คร
2: ับ สมัยก่อนก่อนสมัยรุ่นดิฉันก็ได้ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะค่ะมีคนตั้งใจมากๆค่ะพี่ไพศาลเคยไปบ้านของคุณอะไรนะสมใจนึกเองตระกูลบ้างไหมคะ
1: ที่อยุธยาป่ะ
2: ที่กรุงเทพอะค่ะ
1: ที่กรุงเทพไม่เคยไปฮะไม่เคยไป
2: อ๋อเคยไปที่อยุธยาเหรอคะ
1: ครับคล้ายครับคลาว่าเคยมีคนชี้ให้ดูว่านี่เป็นบ้านครอบครัวของคุณสมใจนึกเขาเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีอยู่ที่อยุธยา
2: เข้าใจโดยพื้นฐาน
1: ค้าข้าวใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นธุรกิจคุณแม่เขาทำธุรกิจค้าข้าวหรือไงเป็นเจ้าของท่าข้าวใหญ่มาก
2: พิทยารวยอยู่แล้ว
1: โรงสีถ้าเป็นท่าข้าวเกียร์ยุทธยาใหญ่มากเป็นระดับเศรษฐีใหญ่ของยุทธยา
2: ล่าสุดเนี่ยลูกสะใภ้คุณธัญญาธัญเรศเองตระกูลเนี่ยประกาศขายคฤหาสน์หรู1ไร่ริมทะเลสาบด้านในอลังการมากเผยราคาต้องขยี้ตารัวๆก็คือ39ล้าน
1: ทะเลสาบที่ไหน
2: 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎานคร25เอ๊ะโครงการนี้ไม่ใช่บ้านบิ๊กป้อมก็อยู่ในนี้เหรอคะ
1: ไอ้นี่มันสนามกอล์ฟใช่ไหมกฤษฎา
2: ชา
1: ญนนท์ใช่ไ
2: หมนึกออกละเรียกว่าอันนี้แหละที่มีบ้านบิ๊กป้อมด้วยอ่ะ
1: อ๋อมันต้องเข้าไปเนี่ยถนนนิมิตใหม่แล้วมันซอยเขาเรียกอะไรซอยอะไรร่วมใจอะไรใช่ไหมมันจะมีทางแยกเข้าไปก่อนที่จะเลี้ยวออกสุวินทวงศ์อ่ะ
2: เคยไป
1: ม
2: ัน
1: จะมีถนนแยก
2: นิดเดียว
1: อ
2: ยู่ใกล้บ้านพี่ไพศาลนั่นแหละไปนิดเดียวก็ถึง
1: ใกล้ๆกับไปรษณีย์ฮะตรงนั้นมันจะมีไปรษณีย์ใหญ
2: ่พอไปรษณีย์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้
1: า
2: พอเลี้ยวขวาเข้าไปได้นิดนึงก็เลี้ยวซ
1: ้าย
2: ก็จะเป็นทางเข้าเลย
1: สนามกอล์ฟทานนท์ถ้าจะไปสนามกอล์ฟทานนท์เนี่ยคุณต้องวิ่งอ้อมทะเลสาบซึ่งทะเลสาบก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆวางกันอยู่ตลอดแนวครับอ้อมทะเลสาบ 2-3 กิโลอ่ะทะเลสาบใหญ่มากกว่าจะถึงสนามกอล์ฟนะคุณต้องอ้อมไป 2-3 กิโลอ่ะขับเป็นวงอ้อมไปแล้วถึงจะไปที่ไปสนามกอล์ฟทานนท์
2: แสดงว่าเป็นโครงการที่เมื่อก่อนผู้หลักผู้ใหญ่เขาแบบไปซื้อกันเยอะนะเข้าใจว่าท่านพลเอกประวิตรท่านประวิตรก็อยู่ที่นี่ค่ะ
1: คุณอะไรที่ก็เป็นเจ้าของกฤษฎามหานคร
2: พ่อลูกคู่นั้น
1: ตั้งแต่รุ่นพ่อเขานะ เขาเนี่ยใกล้ชิดกับพวกทหารมาก
2: อ
1: ๋อใช่เออแล้วผมเรียกว่าพี่หนู
2: สมัยรุ่น5ใช่ไหมคะ
1: รุ่น5ด้วยรุ่นอะไรต่างเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาทำมาสังหาริม

0: ทรัพย์เนี่ยเขาทำเต็นท์รถมือสองอยู่ชื่อ
1: เต็นท์สะพานสังฮี
0: ไม่ขยับมาอยู่ตรงข้ามกับสวนลื่น
1: นึกออก
0: สวนลื่นไอ้เนี่ย
1: ลงสะพานมาแล้วซ้ายมือ
0: กอรมนอ่ะ
1: นึกออกค่ะสมัยก่อนนักข่าวจะไปซื้อที่นั่นใช้รถอะไรรถอะไรนะ
0: ศูนย์กลาง
1: มิตซูบิชิ
0: ศูนย์กลางรถยนต์มหานคร
1: ใช่
0: เขาทำเนี่ยเสียหนูพี่หนูเสียหนูเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมมีเพื่อนที่เรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับเขาอยู่ก็เลยรู้จักกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกมากเลยคราวนี้ลูกค้าเขาเนี่ยที่มาซื้อที่เต็นท์รถเขาเนี่ยเยอะที่สุดนะคือทหาร
1: มือสองใช่ไหมสมัยนั้นที่รถมือหนึ่งแพงมากๆอ่ะ
0: รถมือสองแต่ว่ารถก็เป็นรถหรูๆแล้วก็เป็นมือสองก็มีประเภทที่มาซื้อเบนซ์มาซื้อ BM มาซื้ออะไรเงี้ยนะ
1: มือสอง
0: ผู้ใหญ่อยากใช้แต่ว่าไม่รถมือสองราคาย่อมยาวลงมาหน่อยแต่ว่าก็รถอยู่ในเกรดที่เอาไปขับ
1: แล้วก็คัดมาแล้วคัดมาแล้ว
0: ก็มีหน้ามีตา
1: ค่ะ
0: สมฐานะของนายทหารถ้าเป็นนายพลอะไรเงี้ยนะครับซีรีส์5ซีรีส์7เนี่ยก็ดูโอ้ฮาแต่ว่าไม่ได้ออกรถใหม่เป็นรถมือสองมาก็เลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขามีสายสัมพันธ์อันนี้ที่ทำให้พอมาทำธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยโครงการใหญ่ๆก็เนี่ยเขาจะมีลูกค้าเป็นพวก
1: นายทหาร
0: ใหญ่ๆมาอยู่กันเยอะไอสนามของเขาที่นครชัยศรีนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปเล่นอยู่บ่อยแล้วถ้าเป็นวันเสาร์หรือไงเนี่ยนะถ้าไปเล่นนะถ้าถึงบ่ายสองปั๊บเนี่ยแคดดี้จะขอเลยบอกนายเล่นเลย
1: เดี๋ยวจะมีใครมาสักคนหนึ่ง
0: พลเอกเปรมท่านจะมาเล่นแล้วพลเอกเปรมท่านจะเล่นแค่ก้าหลุมถ้าเรา
1: ท่านจะมาตอนบ่ายสอง
0: ถ้าท่านจะมาตอนบ่ายสองท่านจะออกรอบบ่ายสองเล่นก้าหลุมแล้วก็เล่นวันเสาร์ตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นนายกแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเราอยู่ในก้าหลุมที่ท่านจะต้องออกรอบอ่ะคดีเขาจะเร่งให้เราตีให้จบโดยเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีชุดผู้ใหญ่ละ
1: เขาจะมีทีมหน้ามาก่อน
0: เขาจะมีทีมหน้าทีมอะไร
1: ทีมหน้ามาก่อนปิดหน้าปิดละ
0: ใช่เขาจะมีมา
1: ค่ะ
0: คดีก็จะรู้ว่านายเร่งหน่อยงานเร่งหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีชุดนั้น
1: อ๋อความสำคัญเขาระดับนั้น
0: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบิ๊กป้อมไปอยู่ในตรงนั้นผมก็ไม่แปลกใจแต่ผมก็คล้ายๆกับข่าวว่ามีบ้านบิ๊กป้อมน่าจะมี
1: มีค่ะบิ๊กบ้านบิ๊กป้อมอยู่เนี่ย
0: บ้านของพวกเอ็งตระกูลก็มีด้วยนะ
1: ก็เขาประกาศขายอะค่ะเนี่ยขายพื้นที่ 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎานคร25แล้วเขาก็บอกว่าโครงการนี้ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์เดอะพรอมนาดเดินทางสะดวกสบายสุด
0: ๆรถสีชมพูเหรอก็ไม่ใกล้นะนั่งรถออกมาไกลพอสมควร
1: ฝากไปซื้อบ้าน39ล้านไม่ต้องนั่งรถเมล์มาหรอก
0: ก็จากสนามธารนนท์แล้วขับมาตรงป้ายแรกของรถไฟฟ้าสายสีชมพูตรงนั้นนะตรงวัดแสนสุขอะตรงนั้นคือออกมานั่นเป็นวัดแสนสุขไง
1: คุณ
0: น
1: ั
0: น
1: 8โล
0: ผมว่าจะส่งได้7-8 โลได้ไม่ใกล้หรอกไม่ใกล้หรอก
1: เพราะว่าดิฉันเคยไปบ้านเพื่อนที่นั่นคือเห็นเขาถ่ายภาพมาแล้วเห็นทุ่งนาวิวไว้อยู่ไกลๆก็รู้แล้วนั่นแหละหมู่บ้าน
0: นั่นแหละเข้าไปถนนเส้นเนี้ยเขาเรียกปัชชาร่วมใจถนนอะไรสักอย่างมันจะมีอะไรสู่เหล่าทรายกองดินอะไรต่างๆเนี้ยเรียบคลองแสนแสบไป
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นถนนที่เรียบคลองแสนแสบไปนะก็จะเป็นชุมชนของพี่น้องมุสลิมของเขตนี้ยังเป็นเขตคลองสามวาอยู่แต่เป็นคลองสามวาแขวงตะวันตก
1: ไม่ใช่ตะวันออก
0: ถ้าตะวันออกต้องอีกฝั่งนึงของถนนนิมิตใหม
1: ่ค่ะ
0: มันจะมีนิมิตใหม่จะขั้นอยู
1: ่
0: ฝั่งนึงเป็นสามวาตะวันตกอีกฝั่งนึงเป็นสามวาตะวันออกครับ
1: ค่ะก็ประกาศขายนะคะ39 ล้านไร่ครึ่ง
0: เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
1: พี่วิสารชอบห้องนอนสีทองไหมล่ะถ้าชอบก็ไปซื้อเลยค่ะ
0: มีด้วยห้องนอนสีทอง
1: ต้อง พี่เอาไว้เหมือนเป็นสีทองหมดเลยที่ดูอยู่เนี่ย
0: อ้าวแล้วอะไรคุณเป็นหมายถึงว่าเป็นของบ้านคุณธัญเรศ

0: เขาใช่ไหม
1: อ้าวก็เป็นลูกสะใภ้อะค่ะ
0: ไม่หมายถึงว่าเป็นบ้านที่คุณพ่อสามียกมาให้กับทั้งครอบครัวใช่ไหมท
1: ค
0: าง
1: าดว่
0: ส
1: า
0: า
1: จะ
0: มี
1: อย่าง
0: ใช
1: น
0: ่
1: ั
0: ไ
1: ้
0: หม
1: นนะคะคาดว่าจะอย่างนั้นคุณทันจะแรกคงไม่ซื้อมั้งบ้านเก้าอี้หลุยทั้งหลังอย่างเงี้ยค่ะน่าจะไม่ได้อยู่ด้วยแหละดูแล้วแฟนรายการเรามีอยู่หมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปส่องหน่อยเข้ามาคุยหรือเปล่า
0: หมู่บ้านเนี่ยสามก๊
1: ใช
0: อก
1: ่
0: ธา
1: ค่ะ
0: นนท์เนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะแฟนรายการเราก็มีค่ะ
0: เดี๋ยวพักสักครู่ฮะ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา17 นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรายการเราจะอยู่ถึงแค่19:25นะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ครับ
1: ใช่ใช่ใช่ฉันลืมไป
0: แล้วเราจะมีการ
1: ถ่ายทอดสด
0: ไปถ่ายทอดสดนะครับก็จะเป็นการจุดเทียนใจถวายพระพรใช่ไหม
1: ค่ะโอ้วันนี้ก็สมเด็จพระราชินีก็ทรงพระจริตสิริโฉมงดงามเลยชุดไทยสีแดงค่ะสวยงามมากนะคะแฟนๆรายการเราคุณโจมิเตอร์เมื่อกี้ทักทายเข้ามานะคะบอกว่าศูนย์กลางรถยนต์มหานครอยู่บนถนนสุโขทัยอ่ะพี่ซ่า
0: อยู่หัวมุมถนนสุโขทัย
1: จำได้ว่าเขาขายที่สุ
0: ดคือถ้าคุณลงมาจากสังฮีเนี่ยคุณต้องเลี้ยวซ้ายเขาห้ามตรง
1: ค่ะ
0: แล้วคุณก็จะต้องเลี้ยวแล้วผ่านหน้าวังนะแล้วถ้าคุณผ่านด้านหลังของโรงพยาบาลตรงนั้นมันโรงพยาบาลอะไรนะ
1: วชิระ
0: วชิระแล้วคุณก็จะตรงมาที่ถนนสุโขทัยเลี้ยวซ้ายไปสี่แยกตรงไปก็ถนนสุโขทัยนั่นแหละเขาอยู่ซ้ายมือเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถามว่าอย่างโอ้โหนี่ต้องพี่ไพศาลต้องดีใจนะเนี่ยคุณทัชชัยสวัสดีคุณอารมณ์มาแสดงว่าไพศาลดูหนุ่มมากค่ะ
0: เป็นแฟนติดตามรายการกันอยู
1: ่
0: จะทราบว่า
1: ไม่ธรรมดานะกล้ามล่ำบึกเลยนะถ้าพูดภาษาเป็นคุณนรงค์เนี่ยนักกล้ามนักกล้ามแล้วก็พี่รุ่งบอกว่าถามคุณไพศาลกับคุณอันนะในฐานะเป็นนักข่าวมาก่อนเนี่ยเวลาใครเต็งจ๋าทำไมต้องหาวิธีกำจัดทำไมไม่แสดงผลงานให้คุณกทม.เลือกเอ้าก็มาเพิ่งมาสมัครแต่ผลงานที่ไหนมาล่ะใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จุดหนึ่งที่เขาจัดการกันก็คือเรื่องพวกทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงนี
0: ้
1: คนไม่เคยทำอะไรจะมีจุดอ่อนอะไรล่ะรัฐบาลก็ไม่เคยเป็นบริหารไม่ใช่รัฐบาลไม่เคยเป็นผู้ว่าก็ไม่เคยเป็นไม่เคยบริหารอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีจุดอ่อนสิไม่เชื่อไปถามคุณชัยชนกดูสิ
0: ก็คือเรื่องเก่าก็มีเวลาหาเสียงก็จะถูกหยิบยกมาอีกรอบเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาพูดกันแล้วบางคนก็บอกเอ้าทำไมมาพูดกันต่อเอ้ามันต้องพูดตอนนี้แหละพูดตอน
1: เก็บมานาน
0: มันไม่เหมาะหรอกมันต้องพูดกันตอนนี้แหละได้เสีย
1: ไม่ใช่เพิ่งรู้ไม่ใช่เพิ่งรู้เก็บมานานเก็บรอเวลารอจนถึงเวลาอันเหมาะสมค่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ตัวคุณชาชาเขาก็ต้องรู
1: ้เนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยก็ยังเป็นรัฐมนตรีอะไรอ่ะประจำกระทรวงมหาดไทยอ่ะรัฐมนตรีช่วยแป๊บนึงยังไม่ได้อะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรผู้ภาษาอังกฤษคนก็ว้าเนี่ยพอมาเป็นรัฐมนตรี DE ทำโครงการ AI Thailand AI Passport เนี่ยนี่ก็จะเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถูกป่ะคะพี่ในสารเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถ้าคนไม่ทำไม่เคยเป็นรัฐบาลจะไม่เป็นอะไรเลยค่ะค่ะแต่พอมาเป็นปุ๊บมันจะมีเรคคอร์ดแบบนี้ทันทีค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้พรุ่งนี้ก็จะทำงานกันตามปกตินะฮะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะก็มีการรายงานเข้ามาว่าโอ้1ชั่วโมงที่ผ่านมาสนามบินบาเรนคูเวตและดูไบปิดชั่วคราวค่ะ
0: โดนถล่ม
1: ย
0: ัง ไง
1: ยิงขีปนาวุธถล่มคูเวตและบาเรน
0: ก็ผมดูน้ำมันก็โอ้ขึ้น
1: วิ่งเลยใช่ไหม
0: ถ้าอย่างนี้ก็วิ่งฉิวอะพอเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นไป2 เหรียญกว่าแล้ว

0: ก่อนตอนจะเข้ารายการมานะ
1: ค่ะ
0: ดูตอนนี้ครับเบรนท์อยู่98บวกไป2เหรียญ1 WTI ก็95.77บวก2เหรียญกับ2เหรียญทวนๆทองหลุด4,500มาแล้วนะครับราคาล่วงหน้านะโกฟิวเจอร์นะ4,488เหรียญหลุด4,500เหรียญใหม่ครั้งหนึ่ง
1: วันนี้นะคะท่านผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าเขากำลังจะหาหลักเกณฑ์ใหม่ปรากฏว่ามีระบบออนไลน์อัตโนมัติเนี่ยที่เวลาเราซื้อชานมหรือข้าวมันไก่อ่ะเขาให้เราผ่อนได้ค่ะพี่เลขา
0: ฮะซื้อนิดหน่อยเนี่ยผ่อนได้ด้วย
1: เพราะว่าบางทีมันสั่งออนไลน์ไงคะสั่งออนไลน์ปุ๊บเขาก็จะถามมาเลยว่ากินก่อนผ่อนทีหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจว่ามูลค่าของมันเท่าไหร่ข้าวมันไก่ก็ผ่อนได้ชานมก็ผ่อนได้อันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติยกตัวอย่างเลยค่ะแล้วมันทำให้คนรุ่นใหม่ที่เป็น first jobber เนี่ยเป็นหนี้สินถึง 52% และเป็นหนี้เสียถึง 27% เขากำลังจะแก้หลักเกณฑ์ตรงนี้ไม่ว่าระบบการซื้อออนไลน์เนี่ยจะอยู่ในระบบภาษีหรืออยู่ในระบบ
0: มันทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัว
1: ก็เด็กจบใหม่ยังไม่มีรายได้เป็นหนี้กัน 52% และเป็นหนี้เสีย 27% มันเสียหายมากประเทศชาติคนทำงานก็น้อยอยู่แล้วพอเริ่มทำงานและเป็นแบบนี้เด็กพวกนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนน่ะประวัติเสียไม่มีองค์ไม่มีอนาคตอ่ะก็จะแก้ตรงนี้ดิฉันเคยเล่าออกรายการไปว่าดิฉันไปที่ห้างที่เขาขายพวกอุปกรณ์บ้านที่ใหญ่มาก 4,000 บาทเขาถามดิฉันว่าผ่อนไหมเดือนก็ผ่อนนะคะพี่ไพศาลไม่เสียดอกเบี้ยใช่ไหมคะก็เดือนละ1,000มั้ง4เดือนก็ 4,000 ปรากฏเฮียนหันไปเจอเดือนซื้อถังซักผ้าคีริ้วกับผ้าคีริ้วด้วยอะค่ะเดือนเกิดละอายใจเลยนะคะเดือนจะผ่อนผ้าคีริ้ว
0: ไม่เป็นไรรวมๆกันคืออย่างเราเนี่ยอย่างคุณอันอะไรเงี้ยอย่างผมเมื่อกี้เรามีรายได้อยู่ไม่เป็นไร
1: แต่มันสูงแต่มันสูงเปอร์เซ็นต์แต่เรียนตามตรงว่ารู้สึกค่ะหันไปเจอแล้วมันมีม็อบถูพื้นอยู่ด้วยอ่ะเราจะผ่อนม็อบถูพื้นเลยเหรอถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือผ้าคีริ้วนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ผ่อนค่ะพี่ไพศาลเอาไว้ออกมาคุยออกทีวีออกรายการวิทยุบ้างว่าอย่าให้ถึงขนาดผ่อนม็อบถูพื้นเลย
0: มันเท่าไหร่มันเป็นพันไหม
1: หลายร้อยอยู่ค่ะ
0: คนหลายร้อยอยู
1: ่ทีนี้ก็รู้สึกว่าแหมถ้าข้าวมันไก่ยังผ่อนได้ยังก็ควรจะผ่อนบ้าง
0: ก็แต่ว่าไอ้ใช้จ่ายไอ้เนี่ยไอ้เรื่องไอ้ไทยช่วยไทย60-40เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีพฤติกรรมที่ร้านค้าไปปรับราคาขึ้นนะเห็นว่ามีจำนวนไม่น้อยนะมีคือหาย50บาทก็ขอปรับเป็น55 60
1: เพราะอะไรคะเขาเงินสดเขาไม่ได้ทันทีใช่ไหมคะเขาคิดเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่ากว่าที
0: ่
1: สรุปแล้ว
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เจอกันค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราตัดเข้าถ่ายทอดสดเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับ

0: าปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกานะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง 7 นาฬิกานั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับ ในส่วนต่างนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนรวมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีพอถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 นถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 นทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Storeนอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ค่ะ และเมื่อเวลา 12:00 นวันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

0: ระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มม.จำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติกับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรททหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการ

0: สามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธาน

0: ญในการอนุรักษ์สืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ครับครับท่านผู้ครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพรียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดี ด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
0: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัด

0: ภาพตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีพระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีย์นะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาระโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสารโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสารโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงนัยยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี้ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเป็นสัปปายสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี

0: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัจจ
1: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
0: โอ้ร่วมพิธีมือลง
1: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภาวาระอันเป็นมหามงคลนี้

0: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าพระสกนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัจจัด

0: ูรวมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหว

0: อมปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนอากอดบอสธีรพงษ์นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะพี่น้องเด้อที่ขอมารับชมและรับฟังนะครับพี่น้องครับเช้านี้ก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะครับที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะก็วันนี้อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มเช่นเคยนะครับขอเพลงกันเข้ามาได้เลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่วัฒพรนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่พีรพลสวัสดีครับสวัสดีมีความสุขมากๆครับน้องบอสสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณเลยนะครับสวัสดีพี่เอ๋ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่อรุณด้วยนะสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะจ๊ะโอ้โหพี่นางหนูวันบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวจัดให้เด้อแชร์ให้แล้วขอบคุณครับสวัสดีพี่ดาด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสุดหล่อขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์โอเคเลยจ้ะโอเคเลยสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อนัสการด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่สุสวัสดีครับทรงพระเจริญใช่แล้วครับพี่สุนะฮะสวัสดีลุงต้อยด้วยนะฮะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับผมมาลาเดอร์สวัสดีพี่มังกรมาทุกคนเลยนะฮะทักทายทุกเสียงทุกสายกันด้วยในช่วงนี้นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์เนาะโอ้โหไหนๆก็ใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับกับหนุ่มน้ำมนต์สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเด้อช่วงหน้าอยากฟังเพลงไหนโทรเข้ามาคุยกับหนุ่มหน้าไมค์เนี่ยขออภัยฮะมาคุยกับหนุ่มหน้ามนต์ได้เลยนะฮะในช่วงหน้านะครับถ้าพี่คนไหนโทรเข้ามาก็ผมเปิดให้เลยเปิดให้เลยใครที่คุยหน้าใหม่วันนี้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นะครับผมช่วงหน้ารอรับสายหน้าใหม่อยู่นะจ๊ะ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงตีสามตอนนี้หน้าไมค์ของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีหน้าไมค์กันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดีครับพี่อนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้พี่อนันต์โทรมาจากที่ไหนครับ
1: จากนครราชสีมาครับ
0: โอ้โคราชเป็นแนนอ้อครับโคราชฝนตกบ่นอ้อครับ
1: ฝนตกบ่อยเขาทำนาครับผม
0: อ๋อเขา
1: ทำนาทำอ้อยทำสวนทำเกษตรนะครับ
0: อ๋อตอนนี้เนาะพี่อนันต์กินข้าวเรียบร้อยเนาะวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอ้โหวันนี้พี่อนันต์ได้สายหน้าไมค์เข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับพี่อนันต์ครับ
1: ขอเพลงเจ้านางเอ๋ยครับ
0: เจ้านางเอ๋ยของพี่เบียร์พร้อมพงษ์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับผม
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
1: ่ตัวพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ผู้ที่ฟังขึ้นมหานครอยู่แล้วก็มอบให้ลูกทุ่งมหานครอสมท95ครับทุกท่านทุกคนดีเจทุกท่านทุกคนครับที่รับฟังครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่อนันต์ครับ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณมากๆสวัสดีนะครับพี
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่อนันต์นะฮะโทรเข้ามานครราชสีมาโคราชคนโคราชเดี๋ยวขอเพลงนี่เนี่ยจะนั่งเอ้ยนี่นะฮะพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วก็ให้ดีเจทุกคนด้วยแล้วก็ให้แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับเจ้านางเอ๋ย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ชักกิมตก

0: ครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:36 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนนะฮะพี่ๆทุกท่านทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่ออยนะแล้วก็พี่ดาวด้วยนะจ๊ะทักทายพี่ดาวด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำพึงมาแล้วพี่อรุณ

สวัสดีครับสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวเด้อนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่วิไลด้วยนะครับผมน้องฟ้ามาแล้วนี่คนสวยแอดมินของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้านางชุดขาวขึ้นเวรดึกบ๊ายบายเด้ออ้าวคุณยายน่าจะทำงานดึกนะสู้ๆนะคุณยายฮะนี่เลยสวัสดีสุดหล่อที่สุดด้วยนะฮะแล้วก็คุณขวัญพิชัยด้วยนะครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอกันหน่อยเรื่อยๆนะฮะพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่งเอสเอ็มเอสมาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับเอาช่วงนี้จัดตามคำขอกัน

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์

ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

0: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะโอ้โหในช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะสวัสดีพี่น้องสาวด้วยนะจ๊ะฟังร่วมทุกเพลงค่ะนี่สวัสดีพี่น้องรักด้วยนะครับ

แล้วก็เห็นหูเห็นคอเพลงมาเยอะมากมีกลางดาวบ้างนะฮะมีผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากพี่ดาวบ้างนะฮะแล้วก็โหเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ขอโทษของพี่ปูพงษ์สิทธิ์ก็มาด้วยนะจ๊ะเออเดี๋ยวเปิดให้ฟังเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ถ้าหายไปคือหลับนะอ่ะพี่ออยจะหลับตลอดแล้วเมื่อวานนี้ก็หลับอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกก็หลับอีกเออเศร้าใจเหลือเกินไม่กล้าหลับกว่าดีเจมาปลุกแน่นอนแน่นอนเราต้องทำงานของเรานะเออเข้าใจไหมน้องฟ้าก็ต้องทำงานสิมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำงานนะเราจะมานิ่งๆไม่ได้นะเอาละครับท้ายชั่วโมงแรกครับผมก็ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะขอพิเศษผลงานเพลงนี้ให้กับมิดรักแฟนเพลงก็เรียกกันนะฮะก็ทุกคนที่รับชมรับฟังอยู่นะจ๊ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเจจะมอบให้พี่ๆทุกคนในค่ำคืนนี้ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังเพลงนี้ดีๆนะฮะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์หรือว่าโทรมาสายหน้าไมค์แล้วก็ร่วมพูดคุยเลยนะฮะถ้าใครโทรมาแล้วก็ขอสายหน้าไมค์ด้วยนะจะได้เปิดเพลงให้ฟังเลยนี่เป็นไงล่ะนะฮะอย่าลืมด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าไมค์นะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่4689400นะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกอากรสั่งกพ.ศึกษาแผน Early Retire ลดขนาดข้าราชการปรับเงินเดือนคนอยู่ต่อให้เหมาะสมนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างกำลังคนภาครัฐเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งจัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันส่วนแนวคิดการขยายการเกษียณอายุราชการจากเดิม60ปีนั้นนายปกรณ์กล่าวว่าไม่เห็นด้วยเพราะในหลายประเทศที่ดำเนินการไปแล้วมีปัญหาจนประชาชนออกมาประท้วงอย่างหนักเนื่องจากต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ที่จบออกมาไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการได้เพราะไม่มีตำแหน่งว่างนอกจากนี้เหตุผลสำคัญในการลดจำนวนข้าราชการคือในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นเมื่อนำเทคโนโลยี Agentic AI และระบบดิจิทัลเข้ามาใช้กระบวนการจะกระชับขึ้นความจำเป็นในการใช้คนจึงลดลงโดยประเทศนิวซีแลนด์ที่สามารถลดจำนวนข้าราชการลงได้ถึง 8,700 คนภายในปีเดียวและเมื่อมีการปรับลดจำนวนข้าราชการอย่างเหมาะสมจะปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้แก่ข้าราชการโดยข้าราชการที่ยังอยู่ในระบบและมีพลังงานที่มากขึ้นควรได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมส่วนผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วรัฐจะวางแผนส่งเสริมการจ้างงานในลักษณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลาตลอดชีวิตหนุนปรับค่าจ้างแรงงานฝีมือ129อาชีพแนะเคาะเพิ่มทุกปีตามเงินเฟ้อรองศาสตราจารย์ดร.กิริยากุลกลการอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าถือเป็นทิศทางที่ดีที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาโดยใช้

0: อัตรา 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นในการคำนวณพร้อมพิจารณาปรับเพิ่มให้เหมาะสมกับทักษะฝีมือและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีแผนหรือมีความชัดเจนในการปรับค่าจ้างแรงงานกลุ่มนี้แต่คณะกรรมการค่าจ้างควรชี้แจงหลักเกณฑ์หรือที่มาที่ไปของตัวเลข 2.9% เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามคิดว่าตัวเลข 2.9% มาจากอัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.9% เช่นกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงจะช่วยรักษากำลังซื้อของแรงงานได้ในระดับหนึ่งส่วนตัวสนับสนุนให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับอัตราฐานในการคำนวณตามเงินเฟ้อทุกปีเพื่อช่วยให้แรงงานได้รับค่าจ้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามการปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่สามารถทดแทนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้จึงไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำนอกจากนี้ภาครัฐไม่ควรโยนภาระเรื่องการปรับค่าจ้างให้เป็นภาระของ SME เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรหามาตรการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการด้วยเปิดสาเหตุฟ้าผ่าไรเดอร์ทางต่างระดับรัชวิภาที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลจากโลกร้อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงหมวกกันน็อกโดยตรงขณะรถวิ่งบนสะพานเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่มองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนื่องจากสะพานมีลักษณะอาคารสูงและปัจจุบันสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกแช่ที่จุดเดียวส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าสะสมในก้อนเมฆสูงขึ้นอย่างมากก่อนเกิดฟ้าผ่าจะเกิดสตรีมเมอร์คือแรงดันของอากาศขนาดเล็กที่ยื่นจากพื้นดินขึ้นไปคล้ายมือเมื่อไปพบกับกระแสไฟฟ้าที่ยื่นลงมาจากท้องฟ้าเมื่อทั้งสองเชื่อมต่อกันจะเกิดการเบรกดาวน์หรือสภาวะที่อากาศสูญเสียความเป็นฉนวนทำให้ฟ้าผ่าลงมาด้วยแรงดันมหาศาลฟ้าผ่าเป็นการสุ่มแต่จะเลือกจุดที่พร้อมที่สุดรถจักรยานยนต์บนสะพานเปรียบเสมือนเสาล่อฟ้าเคลื่อนที่เพราะเป็นจุดที่สูงที่สุดในขณะนั้นนอกจากนี้ฟ้าผ่าไม่เกี่ยวกับโลหะหรือสร้อยคอหรือโทรศัพท์แต่เป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าที่วิ่งจากจุดสูงที่สุดในที่นี้หมายถึงหมวกกันน็อกลงสู่พื้นนั่นคือล้อรถที่สัมผัสถนนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเสาล่อฟ้าบริเวณทางต่างระดับโดยควรติดตั้งฝั่งละ2ต้นสูงจากพื้นทางต่างระดับประมาณ 4-5 เมตรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะ21:08 นนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรสสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่อรุณจ้า
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ไม่ได้คุยกับพี่อรุณนานเลยนะคิดถึงงานคิดถึง เปิดให้ตลอดเลยเนี่ยวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2ป่ะพี่อรุณที่เราได้คุยกัน
3: ใช่ๆครั้งที่2คร
2: ับ อ๋อพี่อรุณตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างอุตรดิตถ์ตอนน
3: ี้ร้อนน่ะร้อนไม่มีฝนเลย
2: อ๋อเหนือไม่หนาวแล้วเหรอจ๊ะ
3: ไม่โอ้โหร้อนไม่มีฝนตกเลยอ๋อ
2: ฝนก็ไม่มีเลยเหรอพี่
3: ไม่มีเลย
2: อ๋อก็แสดงว่าร้อนมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่หลายวันแล้ว
2: โอ้โหไม่เป็นไรนะพี่นะเดี๋ยวอาบน้ำเยอะๆผมว่าน่าจะเย็นอยู่แล้วล่ะ
3: เข้าห้องแอร์อย่างเดียวอาบไฟ
2: ใช่ๆพี่รุ่นวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
3: กลางดาวครับ
2: กลางดาวของแลนใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับ
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
3: ทุกคนที่ฟังอยู่อ่ะแล้วน้องหลังไมค์ด้วย
2: มา
3: แล
2: ้
3: วพูดเพราะแล้วน้องบอสด้วย
2: โอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะ
3: สองตาด้วยนะ
2: ได้เลยครับได้เลยอย่าบอกว่าดีเจก็พูดเพราะเหมือนกันนะ
3: ครับ
2: ได้เลยครับได้เลยครับพี
3: ่น้องนำนะ
2: ได้เลยเดี๋ยวโอเคได้เลยครับพี่รุ่นเตรียมตัวนะพร้อมนะพี่นะโอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: ซุกี้ชาบู
3: ซุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยารา
3: และไอ้ไอยาราร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหา
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาหา
2: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับพี่รุ่นเนี่ยหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับคิดถึงนะไว้เจอกันเด้อ
3: คร
2: ับพี่ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เอาละครับสายหน้าใหม่จากพี่อรุณนะฮะโอ้โหขอเพลงเข้ามาเนาะวันนี้หน้าใหม่กลางดาวของแรอันนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะฮะแล้วก็FC ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะฮะแล้วก็หนังใหม่ด้วยนะน้องเมย์แล้วก็หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเสียงหวานเชียวนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับจากพี่อดุลจากกลางดาว

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะจ๊ะขี้เหล้าบอกขี้ตัวนะจ๊ะเด้อครับผลงานเพลงขี้เหล้าบอกขี้ตัวครับของรวงข้าวอัจฉนานั่นเองนะครับผมสังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองดิวพิรพลเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหเป็นเพลงที่แบบคือฟังแล้วต้องแบบพร้อมเลยอ่ะพร้อมเป้งเป้งเป้งตีละครั้งตีละครั้งนะฮะนะผมเป็นซิงเกิลใหม่ของรวงข้าวอัจฉนานั่นเองนะครับผมสำหรับผลงานเพลงขี้เหล้าบอกขี้ตัวนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอผมสวยขออภัยฮะขออภัยครับผมแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับช่วงนี้ก็21:44 นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ได้จ้ะเด้อในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก็แล้วกันนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์

ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เอาละครับช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องขอมามวนมาซื้อน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะฮะยังไงก็พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เหมือนเดิมครับเวลาเก่าเวลาเดิมเลยนะฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มเช่นเดียวกันครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะครับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ชชาโอ้โหเป็นไงล่ะคุณผู้ฟังเต้นไม่หยุดเต้นไม่หยุดนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้มาพร้อมกับความสนุกเฮโยอโยโยโยดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาเจอคุณผู้ฟังนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลานี้ละจ้ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะตาโตเลยเต้นเต้นแล้วมันมันแบบมันสดชื่นมันสดชื่นนะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าทำงานอยู่อยากจะทำยังไงก็ได้ให้นะคะตามันสว่างหน่อยดีเจช่วยหน่อยอะไรก็เลยจัดให้เลย3งานเพลงสนุกสนุกนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกับฮิตมาราธอนนะคะเปิดมากับห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยอ่ะห่อให้ด้วยเมื่อกี้คุยกับทีมงานบอกว่าห่อห่อด้วยอะไรอ่ะพี่ลูกตาลก็ห่อด้วย4คูณ6ใส่ข้าว4 5คูณ9ใส่แกงน้องๆไม่เข้าใจเนาะมันเป็นรหัสลับลูกแล้วก็ต่อด้วยหล่อระยะสุดท้ายอุ้ยเพลงนี้นะพี่สุดาสีลำดวนเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้โหไม่ได้หยิบมาเปิดนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยหนูรออยู่เลยนะรอท่อนที่ว่าคิดถึงพี่ต่อยและที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดและที่อยู่ข้างบ้านทำไมไม่มาเลยท่อนเนี้ยโอ้คนละเวอร์ชันสาวเมืองนนท์สาวเมืองนนท์นี่ขอเป็นเวอร์ชันของพี่แคทนะคะแคทรียามารสีนะคะคุณหญิงน้ำบอกว่าพอมี4คูณ6กับ5คูณ9มาหนังยางพร้อมเลยฮะคุณอย่ารู้สิคุณต้องทำเป็นเฉยๆไว้ก่อนเรื่องนี้มันเป็นความลับมันเป็นแบบพาสเวิร์ดมันเป็นพาสเวิร์ดนะคะนะคุณผู้ฟังขานะคะวันนี้โอ้โหนะเราก็เปิดมาด้วยความสนุกสนานเนาะก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นทำงานนะคะสำหรับเดือนที่6มิถุนายนนะคะของปี2569นะคะครึ่งปีแล้วอ่ะคุณผู้ฟังโอ้โหนะมันผ่านไปเร็วมากหลายคนบอกว่าต้นปีเนี่ยคิดไว้เยอะมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะว่าจะทำอะไรเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น wish list นะคะเป็นแบบสิ่งที่อยากจะทำอะไรเงี้ยto do list ต่างๆนะคะก็ไม่เป็นไรผ่านมา6เดือนแล้วอาจจะมีเริ่มไปบ้างหรือยังไม่ได้ทำเลยก็ยังทันนะยังทันอยู่นะคะบางเรื่องเนี่ยมันเข้าใจได้นะผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมได้บางเรื่องก็ควบคุมไม่ได้อาจจะต้องเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะค่อยๆทำไปแต่ขออย่างน้อยขอให้ได้เริ่มนะคะเริ่มคิดเริ่มทำลงมือทำให้เรารู้ว่าเออเนี่ยแหละนะคะสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องเลยนะทุกๆเรื่องจะช้าจะเร็วก็ขอให้พบเจอในสิ่งที่หวังเอาไว้นะคะนะจ๊ะรักนะแมวอ้วนบอกว่าน้องลูกตาลเป็นคนตลกเฮ้ยบอกตลก หนูเป็นคนจริงจังนะคะฟังจากน้ำเสียงสิคะเป็นคนจริงจังนะคะดีเจลูกตาลชนิชาจะบอกว่าเป็นตลกไอ้อย่างเจ้า คุณพี่เด็ดบอกว่าน้องลูกตาลต้อง8คูณ12ใส่แกงคุณพี่ เลี้ยงทั้งครอบครัวเลยมั้งน่ะ8คูณ12นั่นน่ะก็ว่ากันไปนะคะ อ่ะวันนี้นะคะก็คลายเครียดกันหน่อยเนาะหลายคนบอกโอ้เรื่องราวมากมายในชีวิตนะคะมันก็นะบางทีก็ปล่อยมันไปคุณผู้ฟังนะคะบางทีมันก็เข้ามาแล้วก็ผ่านไปแหละนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมียิ้มวันนี้พรุ่งนี้ร้องไห้วันนี้ร้องไห้พรุ่งนี้ยิ้มก็นะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องตกกะปิเป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่แล้วนะคะอ่ะวันนี้โอ้โหยังไม่ทันได้อะไรเลยนะกำลังเมามอยคุณผู้ฟังอยู่หันไปด้านขวามือของดีเจนะจะเป็นจอที่น้องทีมงานของเรานะคะก็จะคอยพิมพ์นะคะว่ามีใครโทรเข้ามาแล้วบ้างหันไปปุ๊บเพียบเลยพรึบเลยนะคะอ่ะ
โอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้สำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์ด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับสายชิลฮิลใจนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็เมมเอาไว้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราทุกช่วงเวลานะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วงดีเจเลยนะอยากฟังเพลงอะไรอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจคนไหนนะคะก็โทรมาฝากเอาไว้นะคะฝากนิดเดียวเท่านั้นฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์นะคะตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องบางทีอะไรโทรไปติดใครโทรไปติดพี่ข้างบ้าน ถ้าเขาฟังอยู่ก็ยังชั่วไงแต่บางทีเขาก็อะไรใครกันเนี่ยกลัวว่าเป็นมิจฉีกลัวจะเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้จะรับสายใครดีคุณผู้ฟังคิดมากเหมือนกันนะจริงคือเดี๋ยวนี้เราคุยกันทางช่องทางอื่นซะเยอะใช่ไหมจะเป็นไลน์จะเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะนะไม่ค่อยการรับสายบางทีต้องเมมรับเฉพาะคนที่เราบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้อ่ะเดี๋ยวนี้ต้องคอยระมัดระวังนะแล้วก็พวกลิงก์อะไรต่างๆก็อย่าแบบไปกดไปเลื่อยไปเปื่อยไม่ได้เลยนะผู้ฟังอันนี้แบบว่าแล้วเดี๋ยวนี้คือวิธีการของมิจฉาชีพอ่ะก็เพิ่มขึ้นเยอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือไม่ก็ดูแบบฮะแบบนี้ก็ได้หรออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็คอยติดตามข่าวสารกันละกันนะคะบางทีหลายๆคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เขาก็ออกมาแชร์เนาะออกมาแชร์แล้วก็ไปฟังซะหน่อยนะเผื่อว่าเอ้ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเราจะได้รู้ตัวก่อนจะได้ไหวตัวก่อนนะจะได้ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะนะคะด้วยความห่วงใยจริงๆนะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะตอนนี้เพลงเข้ามารัวเลยนะว่าพูดพร่ำทำเพลงเนี่ยเขาว่านะคะเดี๋ยวไปฟังหนึ่งงานเพลงเพราะหวานหวานนะคะจากพี่รุ่งสุริยาไม่ได้เจอพี่รุ่งนานมากเจอแต่ใน Facebook เจอเพื่อนกันใน Facebook นะคะเสน่ห์ลูกทุ่งค่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็จบเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วด้วยนะคะจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสาวสวย
1: โอ้ยได้ยินแต่เสียงรู้ได้ไงคะว่าสวย
2: ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าคนสวยหน้าตาหวาน
1: ขอบคุณมากค่ะพี่สุดจิตถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: โอ้ชื่อหวานหวาน
2: เอาอีกแล้วหยอดน้ำผึ้งอีกแล้ว
1: จริงๆค่ะแบบสุดจิตเนี้ยโอ้โหที่สุดของจิตใจเลยอ่ะแบบนั้นน่ะนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: หนูยังไม่เคยคุยกับพี่สุดจิตเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราไม่เคยคุยกันยังเลยนะคะแล้ว
2: ยังเลยวาสนาคงจะ
1: ไม่เลยค่ะ
2: ดีเจไหนก็วาสนาไม่ถึงก็มาถึงน้องนี่เลย
1: จริงอาจจะไม่ใช่เรื่องวาสนาอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาโทรศัพท
2: ์ก็ใช่น่าจะใช่อยู
1: ่นะคะยินดีมากมากค่ะขา
2: เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ทางนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
2: เมื่อคืนนี้ก็เปิดหาก็ไม่มีดีเจไหนเลย
1: เมื่อวาน
2: สถานีนี้มันหายไป อยู่ๆมันหายไปไง
1: ค่ะค่ะปกติแล้วฟังทางวิทยุใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: หนูไม่แน่ใจว่าอสมที่โคราชพี่สุจิตรับสัญญาณจากที่ไหนคะก็เป็นอสมทนครราชสีมาเลยเนาะ
2: จ้า
1: ค่ะหนูกำลังดูว่าเอ๊ะเป็นเมกะเฮิร์ตซ์ที่เท่าไหร่น่าจะเป็นคิดว่านะคะ 95.75 ไหมคะ
2: น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าทางนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้ด้วยค่ะ
1: อ๋อแล้วตรงเครื่องรับสัญญาณวิทยุอะค่ะเครื่องวิทยุของพี่สุจิตมีตัวเลขขึ้นไหมคะ
2: มัน
1: เป็นขีดเหรอคะ
2: จ้ะ
1: มัน
2: จะอยู่ตรงที่ว่าเลข9กับเลข6หรือเปล่าม
1: ันจะแบบ
2: เลข6อ
1: ่
2: ะ
1: ทีนี้พอเป็นเลข 95.75 เนี่ยอาจจะแบบนิดนึงเนาะมันจะเป็นแบบนะคะแบบว่าช่วงขีดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยอาจจะบางทีหมุนจังหวะ
2: มือเบียดน่ะ
1: โอ้เอ็นดู
2: โดนเขาเบียดขนาดเลยซ้ายขวาเบียดชัดๆเลย
1: นี่ไงน้องเปิดให้ดูเลยโคราชไหนอยู่ตรงไหนนะไหนยืนตืดๆ9นี่แม่ 95.75 จริงด้วยคือถ้าเป็นวิทยุที่เป็นตัวเลขดิจิตอลนะคะก็จะแบบว่ากำหนดได้ง่ายหน่อยเน
2: า
1: ะจ้าแล้วเล่น Facebook มั้ยคะเผื่อวันไหนรับสัญญาณวิทยุไม่ได้มาฟังทาง Facebook ได้นะคะ
2: ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ
1: โหฟังวิทยุอย่างเดียวคลาสสิก
2: จ้า
1: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูฟังเสียงพี่สุจิตแล้วเหมือนคุณครูท่านหนึ่งค่ะสมัยเรียน
2: อยู่ไปหรือเปล่า
1: สมัยเรียนโรงเรียนแต่คุณครูหนูอ้อทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้แบบว่าอายุเยอะเลยค่ะแต่ว่าเสียงเหมือนคุณครูเลย
2: อันนี้7 7 2แล้วจ้ะ
1: อุ้ยฟังเสียงยัง55ได้อยู่นะจ๊ะ

0: ช่เหรอ
1: เออจริงๆจริง
0: ๆเอาใจคนแก่หรือเปล่า
1: จริงๆจริงๆเพราะว่าอย่างคุณแม่หนูนะคุณแม่หนูก็76แล้วค่ะพี่สุจิตค่ะเรียกคุณแม่ได้เลยเนี่ยแม่คุณแม่สุจิตได้อายุพอๆกับคุณแม่
0: เรียกยังไงได้หมดเลยยายก็ได้เป็นได้หมด
1: ขอบคุณค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะ
0: นี่น่ะ
1: ค่ะ
0: ยายก็ได้แม่ก็ได้ป้าก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีลูกกับเขา
1: จ้า
0: อาศัยคนอื่นเขาเรียกไง
1: นี่ไงงั้นหนูขออนุญาตเรียกคุณแม่สุดจิตเลยละกันถ้างั้น
0: จ้าโอ้ยินดีจ้า
1: แม่จ๋าย
0: ินดีต้อนรับลูกสาวจ้า
1: โอเคค่ะวันนี้คุณแม่อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ใครหนอใครของไม้พิรมพรจ้า
1: ได้เลยค่ะใครหนอหนอใครจัดให้เลยคุณแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: ค่ะจัดกันค่ะ
1: ขอบคุณมากมากค่ะ
0: แล้วก็มอบให
1: ้
0: ลูกหลังใหม่น่ารักด้วย
1: ค่ะน้องเมย์ค่ะคุณแม
0: ่อ๋อใช่น้องเมย์นี่แหละน่าจะเหมือนกับเคยได้คุยอยู่นะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่คนละเมย์นะคุณแม่อันนี้เป็นเมย์หลังใหม่กับเมย์ดีเจค่ะแต่ชื่อเหมือนกันเฉยๆคุณแม
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็เมย์คนเดียวกันนั่นแหละ
1: คนละคนคนละคน
0: จะมีคิดถึงอยู่คนนึงอะ
1: ไหนคนไหน
0: ดีเจที่ว่าไปตารางแอร์นะ
1: โอ้เอ็นดูพี่เดชนะเดช
0: ใช่พี่เดช
1: นะแล้วหนูก็นั่งคิดเอ๊ะดีเจที่ไปรางแอร์อ๋อนะเดชนะเดี๋ยวหนูไปบอกให้นะเดี๋ยวหนูไปบอกให
0: ้คิดถึงเขาอยู่นะบอกก็ด้วย
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่สุจิตนะคะ
0: ค่ะมอบให้ทุกสิ่งทุกสายนะคะ
1: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่แหละลูกสาวน่ารักนี่แหละ
1: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะคะอ้าวจัดให้เลยค่ะนะคุณแม่บอกอยากฟังเพลงนี้สายชิวฮิวใจค่ะใครหนอหนอใครไหมพี่รมพรค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะคุณแม่สุดจิตนะคะจากโคราชนะคะโทรมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่เหมือนคุณแม่เมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะนะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะสวัสดีทักทายสมาชิกด้วยนะคะที่เพจเนาะ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่พรชัยนะคะลุงต๋อยแก่แล้วหรอจริงหรอลุงต๋อยหรอพี่น้อยใจพี่เลิฟตัวนะเจ้าอ่ะพี่พินิจหรือว่าลุงดำนะคะจากนครศรีธรรมราชนะบอกว่าฟังทุกคืนเลยครับขอบพระคุณนะคะพี่สมศักดิ์นะบอกขอเพลงหน่อยครับหนุ่มทุ่งกระโจมทองของเสรีรุ่งสว่างนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีน้องอินแทนจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะคุณดนายบอกดีเจลูกตาลเนี่ยต้องตาลด้วยนะต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะโอ้วรรณยุกต์เขาใส่มานะคะยังงามเหมือนตะก่อนเลยน้อโอ้งามกว่าตะก่อนตั้งเยอะเนอะคุณยายอ้อสามย่านสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะพี่สมชายนะคะคุณแจ็คนะคะพี่สยามเมืองยิ้มชื่อเพลชื่อเพจชื่อเฟซนะฮะพี่นักรบสวัสดีจ้านะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีนะคะเสียบเปียคนเดิมไงจะใครละนะจ๊ะพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะคุณแม่นุ่มกมลเหรอคะถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกน้องลูกตาลนะคะคุณแม่ขอเพลงโทรมาทำไมนะจ๊ะของใครก็จะแม่จ๋าของใครเอ่ยแล้วก็สวัสดีพี่ดาราด้วยนะคะพี่รักน้าแมวอ้วนพี่ปรีดาอุ๊ยอันนี้หนูเลื่อนอ่านได้เยอะแล้วพี่วิจิตรนะคะพี่เชื่องพี่สุนิสาพี่เด็ดนะคะขอบคุณค่ะพี่โสพลด้วยพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็พี่สมชาด้วยอุ้ยวันนี้เลื่อนดูได้เยอะมากๆเลยอ่ะแล้วก็พี่จิรัชยาบอกฟังอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่านะคะช่วงเวลาไหนที่รับฟังทางวิทยุไม่ได้หรือว่าอาจจะแบบหมุนหาสัญญาณแล้วแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเคลื่อนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้ามาฟังทางออนไลน์ได้นะคุณผู้ฟังเราก็มีหลายช่องทางนะคะทางแอปพลิเคชันก็ได้เนาะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะที่M-Cod Connect นะคะแอป M-Cod Connect ระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งหมดเลยแล้วก็หรือจะเข้ามาทาง Facebook Live ก็ได้ก็เห็นหน้าดีเจด้วยฟังเพลงไปด้วยนะแล้วก็คุยแบบแชทพิมพ์ข้อความทักทายพูดคุยกันได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะน้องเมย์จ๋าขอดูตัวเมกะเฮิร์ตซ์เมื่อสักครู่นี้หน่อยนะคะมีหลายๆคนแบบว่าเข้ามาพิมพ์สอบถามนะคะทาง Facebook Live เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรเมกะเฮิร์ตซ์ตัวเลขอ่ะนะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ของสถานีวิทยุ

ทยุอสมทของเราเนี่ย MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะฮะครอบคลุม77จังหวัดนะคะก็โหนะคงจะบอกไม่หมดเนาะแต่เอาแบบว่าที่โทรเข้ามาบ่อยๆนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีก็จะเป็น 107.25 นะคะมีที่ไหนอีกนะที่โทรเข้ามาอย่างนครศรีธรรมราช 104.5 104.5 เนาะแล้วก็มีทางไหนเจียงใหม่หน่อยเจ้าเนาะเจียงใหม่ 100.75 นะคะมีทางอุตรดิตถ์อีตรดุตนะนะนี่คุณแม่อรุณนะฮะ 98.50 แน่นะที่ไหนสุราษฎร์102นะคะ102นะคะประมาณนี้เอาเป็นว่าใครที่ อยู่ทาง Facebook แล้วก็อยากจะรู้ตัวเลข นะคะเมกะเฮิรตซ์ FM ของเราก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะตอนนี้น้องเมย์น่ารักมากเลยนะคะเขาก็ไปหาข้อมูลของทางอสมทมาให้เรียบร้อยแล้ว พี่เรนูสวัสดีค่ะแล้วก็พี่แตนจากจังหวัดตรังด้วยนะคะพี่แตนนี่ไงตรังขอดูตรังอีกทีหนึ่งได้ไหมคะตรังเมื่อกี้เห็นแบบตรัง 106.25 โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยพี่สัญญาจากบางพลีค่ะยอมจำนวนฟ้าดินจัดให้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้มหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามานะคะสยามเมืองยิ้มนะคะจากพี่วิทยานะคะแต่ว่าพอดีว่านะคะช่วงมหานครไลฟ์หนูก็หาเจอ1เหมือนกัน1สยามเมืองยิ้มนะคะเป็นบันทึกการแสดงสดนะคะแต่ว่าก็คงไม่ใช่ในเวอร์ชันของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะเป็นพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์หนูก็เลยหนูจำได้ว่าเมื่อตอนไม่นานมากเท่าไหร่นะคะเมื่อปลายปีเนี่ยนะใช่หรือเปล่านะที่มีกิจกรรมนะคะเป็นนำฮิตเก่าทำใหม่นั่นแหละนะก็โอ้โหเพราะมากๆก็เลยอ่ะขออนุญาตจัดในเวอร์ชันนี้ให้เลยก็แล้วกันนะคะนะคะกับมานครไลฟ์นะคะสยามเมืองยิ้มสลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: แทนแท้สามชามิตรภาพนะคะเตยอธิวดินนะคะเพลงนี้พี่ต้อยจากเพชรบุรีนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะชอบมากเลยเสียงแตรลมแท้นั้นแท้แท้แท้แท้สวัสดีทักทายพี่วรมนภานะแม่ดาวใช่ไหมคะอุ้ยหายไปนานเลยนะแม่ดาวบอกกลับมาแล้วจ้ะไม่เจอนานสวยกว่าเดิมอันนี้ก็ถูกต้องเลยค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคิดถึงกันแล้วก็แวะเข้ามาทักทายนะคะสวัสดีพี่เวลาที่หมุนผ่านหรือฝันไปด้วยบอกคิดถึงดีดีดีเจเด้อดีดีดีดีเจเจพี่นารีสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ๆหลายๆคนนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะพี่ไตรรัตน์นะคะพี่ชลินด้วยค่ะแล้วก็พี่โสพลนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเรารับสายหนึ่งสายนะคะใครที่อยากจะคุยกันก็โทรกันเข้ามาได้เลยแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้กำลังแบบว่าเอ๊วันนี้จะเปิดเพลงอะไรดีนะคะหามาเจอหนึ่งหาเจอหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าโหนะไม่ได้ฟังนานมากจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นเพลงใต้ในยุคแบบยุคนู้นที่หนูออกอัลบั้มแรกๆตัวหนูเองนะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้อยู่ค่ายเดียวกันหรอกแต่ว่าจำได้ว่าตอนนั้นเขาดังมากเนี่ยเสาห้าว้าเสาห้าคุณผู้ฟังกับแหลงเจ้าเมืองนะคะคิดว่าแฟนๆน่าจะยังจำกันได้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วก็พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวไปต่อกันชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:02 น.นะคะชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะกับช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจากสุรินทร์สวัสดีค่ะพี่หงา
5: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทบทุกท่านนะครับทุกค่ายด้วยนะครับ
4: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโอ้ไม่ได้คุยกันนานแล้วพี่หงานะ
5: นานอุตสาห์อะไรจะช่วยอุดหนุนมะนาวหน่อยเนี่ยตอนนี้เราเยอะอยู่ในสวนนะ
4: โอ้ก็อยู่ใกล้ๆกันหน่อยก็อุดหนุนอยู่แล้วอ๋อพี่ขาปลูกมะนาวเหรอคะ
5: ปลูกมะนาวแล้วก็ผักทำครัวครับ
4: โอ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆนะจริงๆอันนี้พูดจริงๆคือปกติที่บ้าน
5: ก็จะมาเล่นที่สุรินทร์อีกแล้วครับ
4: จะบอกว่าล่าสุดไปถ่ายรายการแต่ว่าไม่ได้ร้องเพลงไปทำพิธีกรไปถ่ายรายการมาที่สุรินทร์ที่พนมดงรัก
5: อ๋อครับ
4: ค่ะใกล้ไหมใกล้บ้านพี่หาไหม
5: ลูกตาลใช่ไหมคนที่รถยางแตกคืนที่ฝนตกแล้วผมไป
4: ไม่ใช่
5: เช็คประคาน้ำมัน
4: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
5: เห็นผมที่ขาวๆน่ะ
4: ฮะ
5: ใช่ผมที่ขาวๆลูกตาลเนี่ยนอน
4: ฮะไม่ใช่แล้ว
5: ผมอีกแล้วเนี่ย
4: ไม่ใช่แล้ว

0: ว่าเด้อ
1: หนูยังงงเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ากันเอาแล้วพี่หาอยู่ที่ไหนนะคะสุรินทร์เมื่อกี้นี้
0: ผมอยู่อำเภอปราสาทตำบลกระแงนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ
1: อ๋อแล้วห่างจากที่หนูเพิ่งไปมาไกลไหมคะพนมดงรัก
0: ใกล้อยู่เพราะพนมดงรักนี่เขาอยู่เขตติดตะเข็บชายแดนตรงนี้ก็ไม่สงบตึกเลยทหารปืนใหญ่เอาลากปืนไปรอที่ตะเข็บชายแดนเต็มเลย
1: หนูไปถ่ายรายการมาแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรค่ะว่าก็ไปไม่ได้นานค่ะไปแป๊บนึงอะไรเงี้ยอืมนะคะโอ้โห
0: ว่ายิงรอบอีกแล้วครับยิงทั่วประเทศไทยอีกแล้วครั้งนี
1: ้หรอเมื่อไหร่คะ
0: ครับก็เตรียมกำลังอยู่ครับตอนนี้ก็ทหารปืนใหญ่รอทุกที่แล้วทุกตำแหน่งแล้วครับตอนนี้คร
1: ับ ก็ต้องคอยติดตามข่าวเนาะพี่เนาะนะคะยังไงก็ให้กำลังใจกับพี่ๆทหารเราด้วยนะคะ
0: ให้กับน้องๆแล้วก็พี่ๆและท่านทุกท่านด้วยครับ
1: จ้านะคะเมื่อกี้เห็น
0: เป็น
1: นั่นน่ะสิ
0: ผมก็เพิ่งได้ทหารทันศึกเนี่ย
1: ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้อ่ะพี่หงาพูดถึงพี่ๆน้องๆทบหนูก็เลยเอ๊หรือพี่หงาเป็นทหารด้วย
0: ครับผมมีลูกชายคนนึงแล้วก็อยากกับเมียแล้วก็ลูกชายก็ตอนนี้ก็เข้าที
1: ่รับ
0: ทหารปืนใหญ่ของลพบุรีครับ
1: โอ้อยู่ลพบุรีเป็นทหารตามคุณพ่อเลย
0: ครับชื่อธนากรสาวใหญ่หรือธนากรบุญสิริครับ
1: แล้วตอนนี้ที่อยู่ที่สุรินทร์พี่หงายอยู่คนเดียวหรอคะ
0: อยู่กับครอบครัวอยู่กับแม่แล้วก็หลาน
1: ๆ
0: ผมโสดครับ
1: โอ้
0: ยังมีแฟน
1: โอ้ยขายของนะโสดนะเดี๋ยวเก็บตังค์เลย
0: ขายพวกผักก็พอจะได้อยู่ครับพวกกระเทียมมะนาวหอมแดงกระเทียมขาวเนี่ยครับ
1: จ้าแล้วช่วงนี้ฝนตกไหมจ้าที่บ้าน
0: ไม่ตกเลยครับแดดร้อนมากเลยครับ
1: ร้อนโอ้โหทางนี้หนักเลยทางเนี้ย
0: โอ้
1: จะได้เอาไปตกให้ต้นมะนาว ต้นผักสวนครัวของพี่หงาบ้าง
0: ครับมาลุยสวนได้ถ้าอยากมาเยี่ยมชมครับ
1: ไม่
0: สะอาดเท่าไหร่บ้านเนอะ
1: เออหมายถึงว่าฝนไม่มีฝนตกเลยวันนี
0: ้บ้านนะครับ
1: เออจ้ะเนาะก็อยู
0: ่
1: แบบพอเพียงปลูกผักสวนครัวกินเองด้วยเนาะเหลือก็ขายอืมนะคะโอเคค่ะพี่หงาคุยกันพอหอมปากหอมคออ่ะนะวันนี้1งานเพลงนะจ๊ะเพลงอะหยังดีจ๊ะ
0: ม
1: ือ
0: สังหาร
1: สาธิตทองจันทร์โอ้โหเพลงเก่าเพลงเก่า
0: ทุกทบเลยครับ
1: ได้เลยค่ะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะพี่หงาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะ
0: ครับนำผมเลยครับ
1: ได้ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอราอาฮา
0: ไอเรืออาหาร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาหาร
0: ไอยรา
1: หัวเราะไหมนะเมื่อกี
0: ้ก็หัวเราะไงฮ่าฮ่าไงครับ
1: ไอยราอาหารขอบคุณค่ะพี่หงาแล้วก
0: ็
1: รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะพี่นะ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ค่ะ
1: สวั
0: สดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่พี่หงาแนะนำเข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยค่ะต่อเนื่องกันเลยในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับมือสังหารสาธิตทองจันทร์นะคะจากสายหน้าใหม่นะคะพี่หงาจากสุรินทร์เนาะแล้วก็มาต่อด้วยพบรักปากน้ำโพนะคะสายันสัญญา

นะคะเวอร์ชันเก่าเลยเมื่อสักครู่นี้พี่อู๊ดลำปางนะจ๊ะฝากเข้ามาแล้วก็ยังมีโค้งสุดท้ายนะคะพระเอกลิเกนพรัตน์ไม้หอมนะคะจากพี่ขจรนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ปิดท้ายพาเรทของเราเมื่อสักครู่นี้กับสาวท่าแขกเอกพลมนตรการนะคะแนะนำมาจากพี่น้อยหนองคายนะคะสี่เพลงมาเพราะเลยนะคุณผู้ฟังก็แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังใหม่ก็ทยอยจัดให้นะคะยังมีอีกหลายเพลงมากๆเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะคะทักทายนะคะพี่สมบูรณ์ด้วยนะจ๊ะเข้ามาทาง Facebook Live นะแล้วก็มีพี่น้องรักนะคะนะขอบคุณค่ะนะพี่แสนดีคุณยายจ๋าค่ะสวัสดีค่ะนะคะหลายๆคนบอกไม่ได้เจอนานแวะมาหาดีเจทักทายกันสักหน่อยพี่หนิงด้วยนะคะพี่สมศักดิ์ขอบคุณค่ะทักทายทักทายกันเนาะแล้วก็มีใครอีกนะคะคุณแม่ซิมบอกเปิดเพลงเพราะเลยนะคะเพลงเก่าๆน่าจะถูกใจคุณแม่ด้วยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะยินดีจัดให้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบเพลงเก่าๆเลยนะอยากแบบว่าย้อนยุคกันเลยก็แวะมาอยู่ด้วยกันได้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะตันก็จัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์ช่วงนั้นก็จะ2ชั่วโมงก็จะเต็มไปด้วยเพลงเก่าๆเลยเผื่อว่ามีโอ้เพลงไหนที่เคยฟังมาตั้งนานนะคะพี่ๆแม่ๆหลายๆคนก็ชอบฟังเพลงเก่าๆนะอยากย้อนอดีตอะไรเงี้ยนะคะนึกได้วันไหนจดไว้พิมพ์ไว้ในมือถือได้นะคะแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวส่งข้อความเข้ามามาเม้นใน Facebook หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะหนูจัดให้ได้เลยนะคะจริงๆทุกวันแหละนะขอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะน้องแชมป์บอกรายงานตัวค่ะพี่ตาล ช่วงนี้กรุงเทพฝนตกเนาะนะคะชุ่มฉ่ำกันเลยนะอสมทเนี่ยเหมือนไม่เคยแห้งเลยจริงๆ คือตลอดจริงๆน้ำนี่มีตลอดนะดีเจก็คืออะไรมีครีบละดีเจครีบงอกห่างงอกไปดังเงือกอะฮะเป็นเมอร์เมดไม่ใช่ไปฟังเพลงต่อดีกว่านะคะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงช้าๆเนาะขยับจังหวะดีกว่าไอ้หนานดิฟเอ้าไอ้หนานดิฟเนอะปนขอมาฟ้อนกันหน่อยเจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากทำบาปบลงนะคะมากันต่อที่จ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะคะในช่วงนี้โอ้โหเป็นเพลงที่เข้ากับช่วงเวลาบรรยากาศทุกอย่างเลยนะคะฝนเดือน6เป็นฝนเดือน6ที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นการเหมือนรีมาสเตอร์นะคะทำใหม่รีโปรดิวส์ใดๆก็แล้วแต่นะคะต้นฉบับค่ะคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เป็นการนำมาร้องใหม่จากพี่Friendship เสถียรพงษ์หรือว่าพี่ Friendship AF นะ Academy Fantasia ช่วงนี้เขาแบบกำลังมาเนาะคำร้องทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะเพลงนี้แล้วก็เรียบเรียงโดยจิรวัฒน์ป่านภูมิอ้าวเดี๋ยวไปฟังนะคะว่าฝนเดือน6ในเวอร์ชั่นของพี่ Friendship จะเป็นอย่างไรบ้างโอ๊บโอ๊บ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ใครชื่นชอบเวอร์ชันนี้นะคะฝนเดือน6 Friendship เสถียรพงหรือว่า Friendship AF นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่วง DJ นะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยช่วงเดือนนี้นะคะคุณผู้ฟังน่าจะขอกันอยู่บ่อยๆเลยล่ะ
0: สนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2งานเพลงนะคะจัดให้กับคนต้นทางนะคะจาก2ศิลปินด้วยนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ติดค้างเมื่อวานนี้นะรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยมีคนขอเข้ามาเยอะมากแต่พอดีก่อนหน้าเหมือนน้องบอสหรือดีเจท่านอื่นเนี่ยเขาเปิดไปแล้วเมื่อวานก็เลยไม่ได้เปิดเดี๋ยววันนี้จัดให้กับสิทธิ์ของเจ้าเอ้าไอ้ไม้ไทยหัวใจศีลสำเนียงบ่ได้พ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อเอ้าจัดให้เลยนะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชอ

สนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รำวงคนละครึ่งนะคะงานใหม่ล่าสุดเลยจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะจ๊ะจัดให้แล้วนะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเมื่อกี้เลื่อนหาเพลงแล้วเจอเพลงนี้

คะก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะนะคะผู้ฟังแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะวันนี้หลังไมค์เพลงค่อนข้างเยอะนะคะหนูก็จัดไปประมาณหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งที่พอจะมีเวลานะคะ2ชั่วโมงของเราก็เปิดให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ทุกค่ำคืนนะคะทาง Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของพี่ดิดคิตตี้พี่หนุ่มหนองแต้ฝากเอาไว้นะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114

สามผลงานเพลงคุณผู้ฟังบอกว่าเพราะจับใจไปเลยนะคะเพียงแค่หลับตาจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ตามมาติดๆกับคนแบกรักนะคะจากแจ็คธนพลและเพลงเมื่อสักครู่นี้พบรักปากน้ำโพจากหนูมิเตอร์ค่ะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีช่วงเวลาเที่ยงคืน17นาทีค่ะอยู่กับน้องเมธิชายาวๆจนถึงตี2รับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะและวันนี้ผลงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังจะขอได้สำหรับคนที่อยากร่วมกิจกรรมต่อเพลงกับเราในเดือนมิถุนายนนี้นะคะได้แก่ตัวอักษรต่อเต่านะคะต่อเต่าใครอยากร่วมนะคะก็คิดชื่อเพลงขึ้นมานะคะที่ขึ้นต้นด้วยต่อเต่านะคะใครได้ใส่หน้าไมค์เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกอักษรในตัวถัดไปนะคะส่วนใครที่เล่นแล้วเล่นอีกได้นะคะอักษรละ1รอบพอไปวันถัดไปก็เล่นใหม่ได้นะคะตลอด1เดือนนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนเราจะรวบรวมรายชื่อนะคะมาจับฉลากกันนะคะแล้วก็จะให้เป็นของที่ระลึกนะจากน้องเมย์นะตอนนี้ก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะต่อเต่านะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้1ผลงานเพลง4นาทีนี้นะคะคิดให้ทันคิดให้ไวถ้าทำได้ก็เดี๋ยวมารุ้นรางวัลกันก็แล้วกันเนาะรักเธอที่สุดจากสุนารีราชสีมานะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอต Korean กิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่7ก็มีนะ1สายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวนะคะนายขอบาวิทยุก่อนสวัสดีค่ะคนสวย
1: ได้ค่ะมีขอบาวิทยุด้วย แนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ไม่แนะนำหรอก
1: ทำไม
2: เด็กหญิงเพชรค่ะ
1: เอาไม่แนะนำหรอกไม่แนะนำหรอกแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยเด็กหญิงเพชรจากจังหวัด
2: โทรมาจากจังหวัดศรีสะเกษจ้าคุณครูมีขอฝากเป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะเราเคยคุยกันไหมคะ
2: ไม่ค่ะแต่ว่าคุยกับแต่ก่อนนี้คุยกับน้าเดชอยู่3รอบแล้วก็คุยกับน้องเพชร3รอบค่ะ
1: แล้วทำไมเพิ่งตัดสินใจโทรหาน้องเมย์ล่ะคะ
2: พอดีน้าตื่นมาเข้าห้องน้ำค่ะลูกปกติน้าฟังน้องเมย์ไม่ได้ตลอดหรอก
1: แล้วก็ทันร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะ
2: ใช่
1: โอ้โหวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีตัวกอไก่ไปแล้วกับเพลงไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงคนน้องน้ำตา
2: ก็ฟังอยู่จ้ะ
1: แล้วก็จบที่ตอเต่า

0: วันนี้ต่อเต่าก็เลยเป็นเพลงที่มีชื่อว่า
1: เตยก่อสร้างค่ะ
0: เตยก่อสร้างค่ะเตยก่อสร้างร้องยังไงอะเนี่ย
1: แต่ว่าถ้าได้ยินก็ชอบค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าพี่จ่อยจะร้องแบบของอะไรนะจังหวะของคนอีสานได้อะค่ะ
0: บอกเก่งเรื่องบวกเรื่องคูณบอกเก่งนะเรื่องบวกเรื่องคูณถนัดสมปูนฉาบก่อหล่อเสาเป็นลูกน้องของผู้รับเหมาจะเอาอะไรเดียจะเอาตัวไหนเดียมอม้าหรือว่าจะเอาเป็นโอ้โหฟอร์ฟันยากไป
1: เอามอม้านั่นแหละค่ะ
0: มอม้าแล้วกันเนาะผู้รับเหมาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคไม่งั้นนี่ฟอร์ฟันครั้งหน้านี่คุณผู้ฟังเครียดเลยฟอร์ฟันโอ้โห
1: นี่เมื่อวานอะนะกว่าจะคิดออกก็ตั้งนานนะต่อเต่าคืออะไรดีวะ
0: อุ้ยมันอยู่แค่ปลายจมูกเองอะเพลงติดชาร์ตด้วยนะ
1: ใช่ทีนี้พอฟังของน้องเพชรเขาเปิดเพลงพี่จ่อยก็เลยคิดขึ้นมาได้ไงโ
0: อ
1: ้น้องเมย์สบายดีหรือเปล่าคะลูก
0: สบายดีค่ะ
1: แล้วหวัดน่ะหายดีแล้วล่ะคะลูก
0: เป็นไงคะคุณหมอบอกว่าถ้ายังนอนน้อยแบบนี้ก็จะป่วยแบบนี้แหละก็บอกหมอว่าค่ะทำอะไรไม่ได้
1: น้องเมย์น้องนะนะขอบคุณนะคะที่น้องเมย์ให้สาระดีๆกับผู้ฟังทุกคนแบบคือฟังน้องเมย์แล้วคลายเครียดได้เยอะเลยค่ะ
0: หรือเครียดกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: หรือจะเครียดกว่าเดิมนะก็
1: มงแจ๊กแจ๊กมงตะลุ่มตุ่มมง
0: ยังไม่ทันพูดเลยพูดก่อนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: หิว
0: ไปหาอะไรกินก่อนไปได้เลยได้เลยงั้นส่งต่อมอม้าให้สายถัดไปเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชั่วโมงหน้าจะเล่นด้วยไหมจะยังเล่นด้วยอีกไหม
1: เล่นสิคะ
0: เล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่นะต่อให้ไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ยังรวมฉลากให้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: จะบอกน้ำน้องเมย์เนี่ยมันเก็บความร้อนได้ด้วยไหม
0: เดี๋ยวขอเช็คก่อนแต่คิดว่าน่าจะต้องเก็บได้แหละเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามันจะมีแบบไหนที่เขาสลักชื่อสลักอะไรได้แล้วมันจะมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวต้องเช็คของก่อนนะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แบบคิดแบบเร็วๆว่าแบบอยากแจกไม่มีอะไรหรอกคืออยากร่วมกิจกรรมอยากร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังบ้างเดี๋ยวง่วง หาเรื่องไงหาเรื่องเสียตังค์ก็คืนกำไรสู่คุณผู้ฟังบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยเพลงเต้ยก่อสร้างมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้กับคืน FM 95ทุกคนรวมทั้งคุณครูเมย์ที่น่ารักด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ
1: น้องเมย์ก็ด้วยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเต้ยก่อสร้างนะคะเราจะไปกันต่อที่อักษรมอม้าขอให้พี่พรจากจังหวัดแพร่เป็นสายสุดท้ายเฉียดคือขีดเส้นใต้แล้วนะหลังจากนี้ต้องเป็นมอม้าแล้วนะ คิดทันไหมเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเกมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณนิดนึงว่าตอนนี้มีใครบ้างแล้วนะคะโทรมานี่สายพี่เพชรเนี่ยโทรมาสายแรกเลยนะคะศรีสะเกษนะแล้วก็มีน้องแวนนะคะเขาบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงเวสป้าแล้วก็มีพี่หนุ่มหนองแต้นะคะบอกว่าต้องมนตราจากแป้งร่ำด้วยแล้วก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยนะคะบอกว่าขอเพลงแต๋วจ๋าต่อเต่าถูกมีเจ๊ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังบอกว่าตั๊กแตนผูกโบอันนี้ก็ใช่พี่สนธยานะคะสุราษฎร์บอกว่าต่อชดขอร้องมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าต่อไม้ที่ตายแล้วนะแล้วก็มีพี่อนันต์ไม่ผ่านเพราะว่าไม่ใช่ต่อเต่าขึ้นต้นนะคะมีพี่แอมจากจันทบุรีตั้งวงขอวิ่งตั้งวงโอเคนะแล้วก็มีพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะตีสามอ๋อของบอสธีรพงศ์ทำไมฟ้าใสไม่เล่นร้านเนี้ยนะแล้วก็มีไบค์นะคะสมุทรปราการบอกว่าติดปีกแห่งความคิดถึงอุ๊ยคิดตรงกับน้องแวนเลยอะแล้วมีพี่ มีป้าแป๋วนะคะจากลาดกระบังบอกว่าเต้ยก่อสร้างเหมือนกันแล้วก็มีตชด.ขอร้องนะคะ

พี่ชัยสรรใช่ไหมจากปราจีนบุรีนะคะพี่สมบัติชื่อเพลงอะไรอ่ะตุ้งหนิงเหรอ ไม่รู้เหมือนกันจากระยองเนาะมีพี่แมวเซาสุราษฎร์ตชด.ขอร้องเหมือนกันนะคะอ่ะเท่านี้นะคะที่เป็นตอเต่าต่อไปเป็นมอม้าในชั่วโมงที่2ก็เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยจนกว่าจะเป็นสายหน้าใหม่ตรงโน้นนะคะจนกว่าเขาจะบอกอักษรถัดไปนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เต้ยก่อสร้าง

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มีคนโทรมาบอกว่าโอ้ยากอ่ะแล้วก็วางเออมันก็ต้องยากสิมันก็ต้องเล่นเกมมันก็ต้องมีการแบบเชาปัญญานิดนึงหนูยังคิดไม่ออกเลยมามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วยคิดเดี๋ยวช่วยคิดเอ้ยแต่ว่าคุณผู้ฟังคิดออกเยอะอยู่เออก็ถือว่าเก่งมีบางคนเล่นเพลงยากมากยากแบบหนูยังคิดไม่ถึงเลยส่งมาแบบโอ้โหเพลงจะลึกสุดใจไปไหนเนี่ยนะคะอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะใครก็ตามนะคะที่เริ่มจะรู้สึกเสียวๆเข่าแปรแปรบนะคะจะเดินขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะการเดินลงเนี่ยจริงๆมันทำให้เข่า

0: โอของเรามันเสื่อมง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะคะโดยเฉพาะด้วยตัวแกนยุงพยุงพลาสติกพิเศษนี้นะคะเขาออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินอย่างเงี้ยมั่นใจนะจ๊ะตัวผ้าเขาถักทอพิเศษทำให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นค่ะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษมามอบให้ด้วยซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นและยังไม่หมดนะคะอันนี้เขารับไปแล้ว4ชิ้นใช่ไหมในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเขาแถมไปอีกจ้าฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงในวันนี้ลืมหูซิปจากแลนดี้อีสาน
3: รู้ไหมว่าเต้นคนเดียวมันเหงาแล้วเนี่ย

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อม

0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ขณะนี้นัดจัดรายการมือหงิกแล้วนะคะหลังจากที่จะต้องไล่จดชื่อและเบอร์โทรของทุกๆคนนี่แต่ไม่เป็นไรค่ะชอบรู้สึกว่าอุ้ยน่ารักจังเลยแล้วหลายๆคนนะคะพยายามมากบอกอะไรนะต่อมาจะต้องเป็นมอม้ามีคนตอบว่าชีวิตเมียเช่าเดี๋ยวก่อนชีวิตมันชอช้างฮัลโหลปะโทมอม้าก็แบบต้องขึ้นต้นมอม้าสิคำว่าไม่คำว่ามากคำว่ามีคำว่าแม่คำว่าโอ้ยเยอะแยะมนเนี่ยมนเพียบเลยเออนะมีเยอะมีเยอะลองดูมีคนแบบมีคำว่าม้ามาด้วยมีอะไรมีเมียเออมีคำว่าเมด้วยมีโอ้ยเพียบเอาจริงลองคิดดูลองนึกดูนะคะใครที่โทรติดแล้วก็ยินดีด้วยเราจดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้ง มีจ่ายยุทธน้องไบรท์พี่นันพี่มานัทนะคะพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่อนันต์พี่อนันต์นี่หลายอนันต์มากอนันต์โคราชอนันต์จังหวัดน่านนะคะพี่เพชรศรีสะเกษพี่ไข่นุ้ยตรังพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มหนองแต้เนาะพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่สนธยาสุราษฎร์พี่ชินกรระยองพี่อำนวยบางใหญ่พี่ประดิษฐ์บางน้ำเปี้ยวพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะพี่ยุพินจากจังหวัดตากพี่สมบัติจากระยองพี่แมวเซาจากสุราษฎร์ขาดชื่อใครก็เตือนด้วยละกันเดี๋ยวจริงๆมันไม่ขาดใครหรอกเพราะว่ามันมีอยู่ในคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็พิมพ์ออกมาอยู่ดีแต่จดไว้ก่อนเพื่อเอามาอ่านนี่แหละไม่มีอะไรนะอ่ะตอนนี้ได้เวลากอดกันแล้วกางแขนออกนะคะกอดกันซ้ายขวาซ้ายขวาตบบ่าเฮ้ๆๆโอเคไปกันต่อก่อนช่วงนี้เวลาจำกัดนะคะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมย์นะจ๊ะบอกว่าถ้าคนที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าช่วงนี้นี่โดนฟ้าผ่ากันเยอะมากๆเลยน่าแปลกใจแล้วก็น่าตกใจมากรวมถึงคนที่จะเจอพายุงวงช้างพายุเร็วๆนี้นะคะ37จังหวัดนะที่เขาบอกว่าต้องประกาศแจ้งเตือนนะคะมันทุกภาคเลยอะเอาจริงๆแล้วล่าสุดนี่คือแบบโอ้โหรุนแรงมากๆถึงขั้นแบบหลังคาปลิวไปเลยแบบแล้วมันสามารถลากแท้งน้ำไปได้อะคิดดูดิว่าแท้งน้ำมันหนักขนาดไหนอะลากเฉยอะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เรามาระวังกันด้วยแล้วกันเนาะฟ้าผงฟ้าผ่านี่ก็เอาสาระมาฝากกันนะคะคนที่โดนฟ้าผ่าค่ะถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินร้ายแรงมากๆนะต้องรีบช่วยเหลือทันทีค่ะโดยเฉพาะหัวใจเพราะว่าเขาเนี่ยหัวใจเนี่ยเวลาโดนฟ้าผ่ามันจะช็อตใช่ไหมหัวใจมันก็จะหยุดเต้นนะคะมันจะสามารถอาจจะหัวใจหยุดเต้นแล้วก็อาจจะหยุดหายใจได้เหมือนกันดังนั้นนะคะแม้ภายนอกอ่ะอาจจะดูเหมือนไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เราควรจะทำหนึ่งทุกคนคะก่อนจะช่วยเหลือทุกๆคนทุกๆคนต้องจำไว้ว่าทุกอย่างต้องปลอดภัยก่อนเช่นเวลาเราจะลงไปช่วยคนที่ท้องถนนเราก็ต้องกั้นถนนให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ว่าเราไปช่วยแล้วตุ้มโดนชนต่อไม่ได้สองเวลาที่เราไปช่วยใครก็ตามที่ไฟช็อตเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาเนี่ยยังโดนกระแสไฟอยู่ไม่ใช่เราไปจับแห่เรียบร้อยไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้น1ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะจ๊ะถ้ายังมีฝนฟ้าพายุคะนองอยู่ก็อย่าเพิ่งเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงนะคะย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยไปยังที่จุดที่ปลอดภัยก่อนไม่ใช่ว่าไปช่วยอยู่กลางฟ้าฝนอย่างนั้นนะเอากลับเข้ามาก่อนนะคะโทรแจ้งเบอร์ฉุกเฉินค่ะ1669ทันทีแต่อย่างในกรณีที่พี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นน่ะเนาะที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโดนอันนั้นอ่ะ จะเคลื่อนย้ายเขาทันทีไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอุบัติเหตุเขาอาจจะมีกระดูกคออะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขาพลิกคว่ำนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยแยกให้ได้ระหว่างผู้ป่วยกับ

ผู้บาดเจ็บถ้าผู้บาดเจ็บเนี่ยหมายถึงว่ามีผงมีแผลมีนู่นมีนี่อันนี้อย่าเพิ่งไปย้ายเขานะนะคะแจ้งว่ามีผู้ถูกฟ้าผ่าค่ะนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบการตอบสนองของเขาลองตบบ่าไม่เอาตบหน้า

อันนั้นให้เริ่ม CPR ทันทีนะคะคือการปั๊มหัวใจกดไปที่กึ่งกลางหน้าอกนะคะให้ลึกประมาณ 5-6 เซนติเมตรอันนี้สอนปั๊มหัวใจด้วยเลยความเร็ว100ต่อ1นาทีนะคะ100ถึง120ต่อนาทีนะคะครั้งนะเป็นครั้งนะก็จะสุกันเธอเราก็ได้จะอะไรก็ได้ก็เอาเป็นว่าปกติหนูจะนับเป็น1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12อย่างนี้นะไปเรื่อยๆนะจ๊ะถ้าช่วยหายใจไม่ได้ก็กดหน้าอกอย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ญาติเขาเราจะไปเป่าปากมั่วซั่วไม่ได้นะจ๊ะถ้ามีเครื่อง AED ก็ใช้ซะนะคะแปะแผ่นอิเล็กโทรดให้เรียบร้อยนะคะถ้ายังหายใจแต่ว่าหมดสติเนี่ยจัดเขาอยู่ในท่าพักฟื้นหรือ Recovery Position ก็คือตะแคงซ้ายนะคะให้เขาเอียงตัวไว้เพื่ออะไรเพื่อเปิดทางเดินหายใจนะแล้วก็คอยสังเกตอาการเขาตลอดนะคะว่าเขายังหายใจอยู่หรือเปล่าหยุดหายใจเมื่อไหร่จับกลับมาอยู่ในท่านอนปกตินอนราบแล้วก็ปั๊มหัวใจต่อนะจ๊ะถ้ามีแผลไฟไหม้กระดูกหักจากแรงกระแทกหรือว่ากล้ามเนื้อเกร็งรุนแรงหูอื้อแก้วหูทะลุชักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปทายาอะไรให้มันมั่วซั่วอย่าพึ่งนะคะให้เรียกรถพยาบาลก่อนอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงบ่อสร้างกลางจ้องนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากับอักษรมอม้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
4: ลับมาในชั่วโมงที่2ยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้ใส่สาวๆทั้งนั้นเลยนะน้ำตัวหน่อยสีเด็กหญิงอะไรคะ
5: เด็กหญิงยุพินเครือแก้วค่ะ
4: อุ้ยเด็กหญิงยุพินเด็กหญิงยุพินวันนี้อ
5: ยู่จังหวัดตากค่ะ
4: วันนี้กินอะไรมาหรือยังจ๊ะ
5: ทานมาเรียบร้อยแล้วค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อใครมาส่งที่โรงเรียนคะเนี่ย
5: อยู่ไม่มีใครส่งอ่ะส่งตัวคนเดียวเนี่ยค่ะ
4: หรอปะแป้งหรือยังเออนะเหมือนเวลาเราไปโรงเรียนอ
5: ายุไหมคะ
4: วัสับอายุควันตาน้อง
5: อายุเท่าไหร่อยากทราบไหมคะ
4: ทำไมล่ะคะอยู่เนี่ยอายุแบบไม่เกิน10ขวบ
5: เรือน้อยค่ะสาวเรือน้อยค่ะ
4: โอ้ยยังสาวอยู่เชื่อว่าถ้ามีหน้าห้องหน้าห้านี่ก็เต้นยับเหมือนกัน
5: จ
4: ้
5: า
4: ไม่เราจะไม่คุยเรื่องอายุเรายังไงเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย
5: เป็นเพียงตัวเลขค่ะ
4: ใช่นะคะเราจะต้องสาวสดชื่นเป็น
5: ใช่
4: สาว15เสมอ
5: ค่ะ
4: เพราะเราจะเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงวับวับแวมๆนะคะ

0: เพื่ออะไรนะเมื่อสายที่แล้วเขาได้มมาไปเอ้ยได้ไม่ใช่ได้ต่อเต่าไปต่อเต่าแล้วเขาก็ส่งต่อมมาวันนี้คุณยุพินนะคะพี่ยุพินเนี่ยก็เลยจะเลือกผลงานเพลงมมาที่มีชื่อว่าม
1: หาวิทยาลัยวัวชนค่ะ
0: มหาลัยวัวชน
1: ค่ะ
0: เอาล่ะมหาลัยวัวชนแล้วเราจะไปต่อที่อักษรอะไรดีจ๊ะ
1: ไปอักษรอะ
0: มหาลัยวัวชนร้องยังไงจำได้เปล่า
1: จำไม่ได้ค่ะ
0: เอาตั้งแต่แรกเลยเนาะไม่รู้ทำหรือได้แค่ยบแลเข้าแค่ก็ไม่กล้าหลักเธอจากใจอยากให้เราว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นมันมีตอเต่าก่อนแหละได้แต่มองและเดินผ่านไปมีรอต่อได้บอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองมันมองไม้อีกแล้ววะ เป็นเด็กบ้านบ้านเอาจบเพลงเลยไหมเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงวัววัวแหวนไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เอาอะไรดีระหว่างวัวแหวนกับตอเต่าอีกรอบ
1: วัวแหวนก็ได้ค่ะ
0: อ่ะวัวแหวนนะเดี๋ยวหนูจดก่อนหนูจำไม่ได้เยอะแล้วเกินตอนเนี้ยโอเคเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นวอแหวนนะ
1: จ้ะ
0: อุ้ยยากเหมือนกันเดี๋ยวนึกก่อนวอแหวนเนาะเอาเถอะเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวถ้าคุณคิดก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ทันไม่ได้ถือว่าเป็นโจทย์ให้พี่ๆเขาช่วยกันเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคผลงานเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยนะจ๊ะ
1: หลังไมค์เลยค่ะ
0: จะข้างๆได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ทางซ้ายและทางขวาด้วยได้ไหม
1: ค่ะ
0: เออนะถ้าทำไมพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
1: ตลุ่มตุ่มมองค่ะ
0: โอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ค่ะ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: บ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีนะ
1: ค่ะทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอ่ะฮะ
1: ไอเรียไอยาราอ่ะฮะ
0: ขอสูงอันนี้ไหมอ่ะฮะ
1: อ
0: ่
1: ะฮะ
0: เชื่อไหมว่าไม่มีใครกล้าโทรมาคุยกับหนูแล้วเนี่ยหนูแกล้งเขาเนี่ยมีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาไม่คุยไม่คุยหน้าไมค์ไม่คุยหน้าไมค์แต่เล่นเกมด้วยแต่ไม่คุยหน้าไมค์ทำไมล่ะหนูไม่กล้าบอกเขาหน่อยแล้วหนูฉีดยาแล้วเออเนี่ยหนูฉีดแบบว่าโควิดนี่หนูก็ฉีดมาต้อง6เข็ม
1: โอ้เลอะเกิน
0: เออเนาะได้เลย
1: ไม่ฉีดสักเข็มเลยค่ะ
0: จริงหรอกรุ๊ปเลือดโอป่ะเนี่ย
1: ไหนคะ
0: กรุ๊ปเลือดโอป่ะเนี่ย
1: กรุ๊ป A ค่ะ
0: จริงหรอยังไม่ติดหรอ
1: ไม่ติดค่ะ
0: โอ้ย
1: ไม่มีโรคอะไรเลยค่ะ
0: หนูนี่ติดไปแล้ว2รอบรอบแรกติดกับกู้ภัย17คนหาเรื่องมาก
1: ตัวเชื้อโรคค่ะคนที่ฉีดวัคซีนนะคะ
0: หนูอะไรหนูใช่ไหมหนูนี่ตัวแผ่ซ่านเชื้อโรคเลยนะเพราะว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่แบบช่วยคนเยอะมากแล้วก็พอเราติดใช่ไหมพอเราติดนะเราก็ไปรับคนที่เขาป่วยอ่ะไปส่งโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเขาเออพวกพี่ๆกู้ภัยติดกันกระจุยกระจายติดกันมีพี่
1: มะนาวค่ะมะนาวมะนาว
0: โอ้ยมีพี่คนนึงติดไป8รอบ
1: เหรอคะ
0: เออติดอะไรขนาดนั้นไม่รู้ติดจนไม
1: ่มะนาวทานมะนาวแล้วก็ถ้ากลัวเป็นหวัดก็หอมแดงค่ะ
0: โหเอาจริงๆนะหอมแดงหนูกินไม่ได้อ่ะแต่มะนาวเคี้ยวเล่นได้เลย
1: ดมค่ะดมได
0: ้อ๋อช่วยด้วย
1: ก็สังเกตดูตอนเขาคลอดลูกนะคะก็ยังเอามะนาวมาให้เด็กดมเลยค่ะ
0: อืมเป็นไปได้
1: เอ้ยหอมแดงด้วยค่ะ
0: เออมีพี่บางคนเขาเอาหอมแดงไปฝานแล้วไปวางที่ฝ่าเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยก็ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1: ถึงมืออะไรเงี้ย

0: สมุนไพรไทยอะไรอย่างนี้ว่าไป
1: อือ
0: ่ะ
1: ม
0: โอเคค่ะนะม
1: ค
0: ห
1: ่
0: า
1: ะ
0: ลัยวัวชนนะคะต่อด้วยตัววัวแหวนลงคำว่าวัวเดี๋ยวให้พวก
1: ค่
0: พ
1: ะ
0: ี่ๆช่วยกันคิดแล้วกันมีคนบอกว่าวัววอนเดี๋ยวว่าห้ามใครตอบวัววอนมาถูกพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น ใครบอกวัววอนพรุ่งนี้ไม่ให้เล่น รอเล่
1: ค
0: น
1: ่
0: ระ อเล่นโอเคขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยอะนะคะผลงานเพลงวันนี้มหาลัยวัวชนใช่ไหมวันนี้เราก็เลยนึกถึงแบบหนุ่มใต้อะไรแบบนี้นะน่ารักน่ารักนะคะว่าที่โหมเด็กก่อนเลยเพลงแรกนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอีก3ผลงานเพลงช่วยกันคิดหน่อยแล้วกันเนาะ

0: ิตสี่ภาคสนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบอย่างอลังการดนตรีใส่เต็มมากนะคะผลงานเพลงนี้ลูกทุ่งวอนแฟนจากจ่อยรวมมิตรนั่นเองค่ะผลงานเพลงนี้นะคะสังกัดซองเดอร์คำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงคำมูลนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชติใครที่ชอบผลงานอลังแบบนี้นะคะก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยนะจ๊ะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะก็ช่วงนี้เราเล่นกิจกรรมกันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะขอเพลงที่อยากจะให้จ่อนะคะในอยากให้จ่ออยู่ในช่วงคิวแบบอยู่ในฮิตอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเนาะติดชาร์ตอะไรเงี้ยก็ส่งมาทาง SMS ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อหลบเลี่ยงเพื่อนๆที่โทรมาตลอดเวลา4689400นะคะเดี๋ยวน้องเมย์ก็รวบรวมคะแนนให้นะคะแล้วก็มาสู่การติดชาร์ตนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีผลงานเพลงหลากหลายเพลงที่มีแนะนำเข้ามาทาง SMS ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะหรือว่าจะเป็นเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อของท็อปทัศพัฒน์นะคะแล้วก็มีอะไรเมาเหล้าเมารักนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็มีแนะนำกันเข้ามาเรื่อยๆผ่านทุกๆช่องทางโอ้ยหลากหลายช่องทางเลยเหมือนกันนะคะมีคนบอกว่าจากชายแดนเขมรพนมนงรักจ้าโอ้ยยังไงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆด้วยเด้อนะแวะมาแชร์ให้ขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะแอบไปดูรูปนี่ก็คือเต็มยศอยู่นะนะคะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ฝากปกป้องชายแดนของเราด้วยก็แล้วกันนะคะพี่ปัญจวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเมย์ขอบคุณเพลงจะเพราะๆจากเด็กใต้ด้วยนะคะมีพี่นายบอยบอกว่าน้องเมย์ป่วยใช่ไหมไปหาหมอพร้อมกันเลยฮะหนูป่วยเหรอฮะเอ้ยใครป่วยเนาะเมสุกะป่วยเปล่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วเอ๊ะใครป่วยนะบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้จากลีโอด้วยนะมีเสียงน้อยใจด้วยนะคะเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะช่องเจาะคิวฮิตนะคะเราก็จะนำผลงานเพลงใหม่ๆจากศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะศิลปินคนไหนเขาออกซิงเกิลใหม่นะไปกระซิบบอกเขาบอกว่าเอ้ยเอามาฝากคลื่น95ด้วยนะบอกเขาด้วยไปสกิดบอกเขาหน่อยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะก็สามารถนำผลงานเพลงมาฝากกันได้ในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะจ
1: ่อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven สองผลงานเพลงนี้เลยจากเปรียพร้อมพงนะคะเจ้านางเอ๋ยและฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยงั้นเริ่มจากพี่ต่ายก่อนเลยก็แล้วกันเนาะ

0: ยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคง

0: ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายานะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าตอเต่านะขอตอชดอขอร้องนะจ๊ะน้องเมจ๊ะเออพี่ขอมาตั้งแต่รอบตอเต่าแล้วเนี่ยเมื่อไหร่พี่จะได้ฟังเพลงนอกจากจริงจังกับการเล่นเกมแล้วจริงจังกับการขอเพลงด้วยเป็นไงล่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะเดี๋ยวหนูหาตอชดอขอร้องให้ด้วยนะแป๊บนึงนะมันไม่มีของยอดรักอ่ะมันมีของอะไรนะของเพชรโพธารามทดแทนกันไปได้ไหมล่ะหนูหาไม่เจออ่ะหนูพยายามหาอยู่นะคะมีขอมาเยอะเหมือนกันตอชดอขอร้องนะจ๊ะน้องเมย์นี่ก็จะขอร้องเหมือนกันขอร้องหาไม่เจออ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะมันเป็นวอลแหวนใช่ไหมก็เลยลองคิดเล่นๆดูเป็นวอลแหวนก็เพลงวอนจาก The Preach Brand นะคะก็เป็นเพลงเพราะสมัยน้องเมียงเด็กๆอยู่เลยนะแล้วก็โด่งดังในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะส่วนตชด.ขอร้องไม่เจอจริงๆเป็นคนอื่นร้องได้มั้ยล่ะเออนะเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองกับอักษรวอแหวนไปคิดมานะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพลงหวานในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามเพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแก้วรอพี่ของแม่

0: พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับตามคำขอเมื่อวานใช่ไหมครับมีพี่ท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงแก้วรอพี่ผมก็เลยจัดให้นะครับแล้วก็รอพี่ที่บ้านนอกนะครับจากน้องกระแตอาสยามนี่แล้วก็พิษรักพิษณุโลกนะครับจากคนอาสีหนุ่มเชิญยิ้มนะฮะทั้ง3เพลงจบไปนะครับทักทายไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะครับส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีไปถึงพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่พี่สุฮอเกนบูมนะฮะพี่พิทวัฒในชั่วโมงแรกนะครับขอบคุณมากๆครับพี่นะเราเจอกันทุกวันนะครับทั้งชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3เลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่พิทวัฒนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ศักชัยนะฮะขอเพลงคิดถึงเธอของแสนนาการนะครับสวัสดีคุณอาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่นะฮะคุณอะไรนะขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์นะครับฟังกันยาวไปนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คิวเองเจียวกกน้องใบนี่มาแล้วน้องใบหัวหน้าห้องใช่ไหมหัวหน้าห้องของคุณครูเมย์นะครับมาทักทายกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ยังไม่นอนกันนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับหรือว่าพี่ตุ๊กตาคนสวยนะฮะสวัสดีนะครับพี่ครับคิดถึงนะครับไม่ได้เจอกันประมาณ1นาทีสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์กระผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนะก็ต้องอ่านสปอนเซอร์ให้ชัดเจนนะครับไม่ได้ถ้าผิดไม่ได้เลยนะฮะอ่ะก็ไหนขอดูซิสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมที่น้องเมย์02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องป้าค่ะ
4: สวัสดีนะคะ
3: ไป
4: เข้ามุ้งกินนมนอนกันไปแล้ว
5: ขอบคุณครับ
3: ไปนอนเลยค่ะ

นี้มาพบกับคอนเสิร์ตนะรอชมเลยศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับเก้าอี้ด้านหลังยังว่างนะครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตวางด้วย
1: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะขอบคุณครับ
0: อ่านในช่วงนี้แนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับปาร์คพัทรพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะโบนัสแกรมมี่โกค่ะ
0: เย
2: ้มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
4: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะครับอันนี้ผมส่วนตัวเลยนะครับผมทานตลอดนะฮะชอบมากเขาบอกเลยนะครับนะเขาเรียกว่าช่วงนี้อย่างผมเป็นคนที่เป็นหวัดบ่อยเป็นภูมิแพ้บ่อยนะครับยิ่งทานพวกหมาล่าพวกอะไรประมาณนี้นะครับรับรองว่าดีขึ้นเฉยเลยก็รู้สึกแปลกๆดีนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าขอบคุณมากๆครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเรานะครับพี่สุจัญญานะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่ฟ้านัตพงศ์สิทธิ์ของเจ้าไหมไทยนะครับพี่ปัทมพรนะครับพี่ไตรรัตน์นะฮะพี่สุวรรณีน้องสนุกนะครับน้องสนุกนะคนนี้ก็เพิ่งไม่ได้เจอกันประมาณ2นาที2นาที3นาทีหรือเปล่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนิสาครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์นะฮะพี่ธัญพัฒน์บอกนอนแล้วนะครับโอ้ถึงแล้วเหรอโอ้ถึงเร็วแท้เนาะ

0: จริงหรือเปล่าฮะสวัสดีน้องไบร์ทนะฮะสวัสดีพี่กบตากนะครับพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงใครอีกเนาะพี่สุภากรนะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่ตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่อี
1: ค่ะ
0: ไม่ได้คุยกันนานเลยนะ
1: โทรไม่ติดไม่เคยรับสายเลย
0: โทรไม่ติดถึงติดก็ไม่เคยรับสายใช่ไหม
1: ใช
0: ่ อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสาเหตุอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในที่สุดวันนี้เราก็ได้คุยกัน
1: หลายครั้งแล้วไม่เคยรับสาย
0: เข้าใจนะฮะเพราะว่าโปรแกรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะติดสายหรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับพี่อี
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้คุยกันแล้วพี่อีเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหม
1: สบายดีมากเลยค่ะ
0: สบายดีมากตอนนี้อยู่ที่แถวไหนครับ
1: อยู่ทุ่งแดง
0: แถวจังหวัดอะไรครับพี
1: ่ปัตตานี
0: ปัตตานีโอ้นะครับยังอยู่ที่เดิมนะ
1: ที่เดิมบ้านเดิม
0: ที่เดิมบ้านเดิมเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมครับพี่แถวนู้น
1: ไม่ตกเลยค่ะ
0: ไม่ตกเนาะอากาศแบบร้อนไหมครับช่วงนี
1: ้ร้อนมากเลย
0: เข้าใจพี่รักษาสุขภาพด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อยากฟังเพลงไรครับวันนี
1: ้เพลงใจสารภาพ
0: ใจสารภาพจากพี่ก๊อตนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบทุกคนเหมือนกัน
0: ได้เลยนะครับผมอ่ะพี่
1: มอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี
0: ้มอบให้คนที่โทรมาเมื่อกี
1: ้ค่ะ
0: โทรมาพี่หรือว่าโทรมาผม
1: โทรมาคนโทรเมื่อกี้ที่โทรรับสายไปไม่แน
0: ่คนที่รับสายอ๋อน้องน้องเมย์ใช่ไหมน้องเมย์ไหม
1: ใช่ใช่น้องโทร
0: ให้กับ
1: น้องเมย์ด้วย
0: ให้กับน้องเมย์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะครับพี่อีเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: พี่อีขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่อีนะพี่อีจากปัตตานีนะครับยังไม่เคยไปแต่จริงๆนะอยากไปให้ครบจริงๆนะครับทั้งนาอะไรนะมีปัตตานียะลาที่ผมไปมาแล้วนะครับอะไรนะมีอีกที่หนึ่งผมจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่ว่าอยากไปให้ครบจริงๆนะครับอยากไปให้เห็นให้หมดนะครับจริงๆนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ในช่วงของสายชิวฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์สวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮยูกาไซมัสสวัสดีที่โตเกียวญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาวขามน้องสนุกฮาน่านะครับบอกว่าคนอะไรน่ารักขนาดนี้นะครับอืมปากหวานเนาะ น้องสนุกนะครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์บอกว่าไปไหม้ส่งคล้าครับผมไปผมไปหมดแหละตอนนี้นะถ้าใครชวนไปภาคใต้ผมไปหมดเลยเพราะว่าชอบนะครับผมไม่ได้ไปประมาณ2ปีแล้วนะครับล่าสุดไปกับคุณอาเอกใจสีวิจัยนะครับโอ้ยผมนี่แฮปปี้มากนะครับติดใจอยากไปอีกนะครับยังไม่มีโอกาสนะฮะช่วงนี้อ่ะแต่ว่าสักวันหนึ่งอยากไปสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุภากรนะครับครับสวัสดีครับพี่กบตากน้องใบนะฮะยังอยู่เนาะพี่สุนิสาพี่สุวรรณีน้องพี่ฟ้านันทพงศ์นะครับสวัสดีครับผมพี่ธีรพงศ์สวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่อะไรนะยูนิคนะครับแล้วก็คุณพี่เคราทีมีอะไรไหมนะฮะพี่เคราทีมีอะไรไหมเลยเหรอฮะผมไม่มีนะคนอื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับ3เพลงแห่งความคิดถึงครับจัดไป

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

คิดถึงนะครับจากอาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับผมจัดไปนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีแต่ก่อนความคิดถึงจากอาจารย์โกไข่ในโซนนะครับก็ยังคิดถึงครับพี่เอิญสุรัตนิการสุรัติการนะครับหรือว่าพี่เอิญเดอะสตาร์พี่เอิญกามิโกใช่ไหมครับแล้วก็กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงจากน้องเปาวลีนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live ครับพี่สาวขามพี่คิวเองพี่วันวิสาพี่โบอังคณาอังคณานะครับสวัสดีครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับกับผมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ตุ๊กตานะครับพี่ธัญญาพี่ธัญญาพัฒน์บอกว่าขอเป็นหนึ่งในความคิดถึงได้ไหมนะครับคิดถึงตลอดเนี่ยคิดถึงอย่างแรงนี่ แล้วก็ทักทายไปถึงพี่แจ็คเปียเรตนะฮะโอ้ยคนนี้คิดถึงมากกว่าคิดถึงสุดๆไปเลยนะคนนี้นะ พี่แจ็คเปียเรตนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่แคล้วปลอดภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่จรัสครับพี่ขาวดอนสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับสวัสดีครับพี่ยูนิคยูนิคนะครับทักทายครับพี่สาวขามทักทายด้วยนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือฮิวไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช้อปมาเนียสวัสดีครับไปถึงพี่ละเอียดจากจังหวัดน่านค่ะพี่คมคายนะครับพี่วันวิสาจากสุโขทัยใช่ไหมครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีนะครับไปถึงน้องสนุกนะครับเป็นยังไงบ้างเนี่ย น้องสนุกเป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะ

0: FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ก ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิต1สายอยู่กับเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชรสบายดีมั้งคิดถึง
2: โอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะพี่นานนะ
3: โอ้ยเจอกันพี่ชื่อเจอน้องเพชรทุกวันเลย
2: ใช่ไหม
3: พ่อเข้าไปแต่ไม่ได้สายอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้พี่ก็เข้ามาก็ไม่ได้สายผู้ชายกันเลยเข้ามาก่อน
2: เข้าใจเลยนะครับผมพี่นันโทรศัพท์มาจากที่เพชรบูรณ์เหมือนเดิมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอยู่เพชรบูรณ์นี่แหละ
2: เป็นยังไงบ้างครับพี่อากาศที่นู่นตอนนี้
3: ร้อนมากถึงมากที่สุด
2: มีฝนตกบ้างไหมพี
3: ่โอ้ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วเกือบอาทิตย์แล้วอะ
2: งั้นแสดงว่าเดี๋ยวอาจจะแบบเขาเรียกว่ากลั้นเอาไว้เดี๋ยวน่าจะมีฝนตกหนักนะฮะในอนาคต
3: กลั้นเอาไว้ใจจะขาดคน
2: ใช่ร้อน นี่เป็นอย่างนี้แหละจริงๆผมก็ใจอากาศที่บ้านเราเนี่ยคือแบบจะมีการกลั้นไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยออกมาใช่ไหม
3: ช่วงนั้นช่วงนึงอ่ะที่นั้นอ่ะเดือนที่แล้วในมั่งน้ำเพชรสถานีมันเสียที่เมืองเลยสถานีที่เมืองเลยมันเสียแล้วโทรหาน้องเมย์มันอ่ะก็จะพูดพี่นันแฟนเธออ่างโทรศัพท์ไปก่อนนะอากาศก็ร้อนโทรศัพท์ก็ร้อนหัวพี่จะไม่ระเบิดเหรอ
2: เข้าใจนะครับนั่นแหละพี่นันอย่าลืมรักษาสุขภาพนะไปไหนก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะ
3: พกตลอดแต่ร้อนก็พกฝนก็พก
2: ดีแล้วพี่ดีแล้ว
3: อาทิตย์หน้านี่หยุดกี่วัน
2: เหรอ
3: ใช่อ๋อ
2: แสดงว่าพี่นันรู้ใช่ไหมว่าผมจะไปไหนพี่รู้ใช่ไหม
3: ว
2: ัน
3: ที่13มันนำไปถึงแม่พุ่มพวงดวงจ
2: ัน
3: ทร์
2: ใช่แต่ผมยังไม่ได้แจ้งทางคลื่นเลยนะครับว่าอาทิตย์หน้าจะหยุดวันไหนบ้างแต่ว่าผมจะพยายามหยุดให้น้อยที่สุดนะครับแต่ก็ไม่รู้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงพี่นันนั่นแหละ
3: ใช้ได้งานเยอะๆเบาโอ๊ตนะใช้ได้เยอะไปเลย
2: ใช่ผมจะให้เรียกน้องโอ๊ตมาตลอดแหละนะอยากให้น้องโอ๊ตอยู่ตอนนี้แหละตีสองนี่แหละดีแล้ว
3: ใช่ไม่ต้องให้หลับให้นอนเลยเอาให้เต็มที่แต่น้องเมย์หลังใหม่อย่าใช้งานมากนะ
2: เข้าใจผมก็ใจนะฮะน้องเมย์น่ารักแล้ววันนี้พี่นันอยากจะฟังเพลงอะไรครับ
3: คืนคำของนวกะ
2: คืนคำของนวกะนะครับอุ้ยเพลงนี้แบบเป็นเพลงแบบเพลงใต้เลยนะ
3: ใช่มันเพราะว่าฟังแล้วมันมีความหมายมันเจ็บจิ๊กจิ๊กที่ใจหน่อยนึง
2: เข้าใจเลยนะครับพี่นันอ่ะเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี
3: ่แบบให้พี่สุดยอดหนุ่มมอสฟงคนที่มาเมื่อคืนคนที่มาเซย์หน้าพี่เมื่อคืนนี่เลย
2: ให้พี่สุดยอดนะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ยพี่เขาสุดยอดจริงๆนะเขาบอกเลยชื่อเขาชื่อสุดไม่ได้สุดยอดธรรมดานะสุดยอดเลยด้วยนะ
3: จ้าน่าเด็กเขาจะถามเลยว่ายอดยอดถ่ายเลยยอดอะไรอ่ะ
2: จากจังหวัดเลยเลยนะ
3: จากจังหวัดเลย
2: พี่สุดยอดนะครับผม
3: จ้าแล้วฝากไปให้คุณสุรเดชเขียนแชร์ได้หน่อย
2: ได้เลยนะครับพี่นันครับผม
3: จ้าแล้วก็บ่าวโอ้แล้วก็ขอบคุณน้องเมย์แล้วก็ขอบคุณน้องเพชรด้วยนะที่ให้สารทำไมกับพี่สมบูรณ์ที่รอคอยจริงๆเลย
2: ได้เลยครับพี่นันอย่าลืมโทรศัพท์มาพวกเราบ่อยๆนะ
3: ก่อนบ่อยโทรตลอดโทรมาที่ไหนก็เจอแต่น้องเมย์น้องเมย์ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอพี่หนูกลับไปแล้วกลับมาใหม
2: ่
3: เจอแต่น้องเมย์
2: เข้าใจนะครับพี่นันจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: จำไม่ได้ค่ะดึกแล้วแต่ผมไม่ได้สั่งงานนะคะน้องเพชร
2: เข้าใจผมก็ใจพี่นะผมก็เหมือนกันตอนนี้ผมก็ไม่สั่งงานเหมือนกันมันจะเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวพูดตามเพชรนะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยารา
3: เนี่ยไอยารา
2: ใช่ต้องเสียงแบบนี้ต้องเสียงแบบนี้เอาใหม่นะและไอยาราอาห่า
3: แหละไอ้ยาตา
2: ฮะรสชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอ้ยาตาฮะ
3: ไอ้ยาตาฮะ
2: ครับผมพี่นัน
3: น้ำเพชรวันนั้นลูกไม่ฟังนี่ขอให้ผ่านลูกด้วงไปด้วยดีขออย่าให้มีฟ้ามีฝนนะคะ
2: โอ้อันนี้ยากนะพี่อันนี้ยากจริงๆเพราะว่าย
3: ากนะงานพี่เคยไปมาหลายครั้งเหมือนกันแล้วเมื่อก่อนนะเมื่อสมัยที่อยู่กรุงเทพอ่ะใช่วันแบบมีงานก็ไปครั้งสองครั้งมั้งช่วงที่ไม่มีงานไปก็วังวีช่วงนั้นยังไม่ได้เอาแบบยังไม่ได้ย้ายไปอยู่สระริมน้ำเนาะ
2: ครับผม
3: ไม่เบ่งลูกแต่เวลาแม่เพิ่งเขายิ้มที่ผลงานดูเขาดูสวยเขาดูสดใสนะ
2: เข้าใจครับอยากจะบอกว่างานแม่พึ่งทุกปีนะครับตั้งแต่34ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยฝนตกอลังการแน่นอนเละแน่นอน
3: นะฮะฝนเยอะใช่ไหม
2: ถูกครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบพยายามเตือนทุกท่านนะที่เวลาไปเที่ยวไปร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมร่มเตรียมรองเท้าที่เขาแบบกันน้ำไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเละแน่นอนพี่นันไม่ต้องห่วงเลย
3: ขอให้ดูแลสุขภาพก็ขอให้ผ่านรุ่นลูกไปด้วยดีนะคะไม่พึ่งก็ขอโชคหมันๆจริงๆดูใจปัง
2: ๆพี่นันเคยไปไหมครับพี่นันเคยไปไหม
3: อุ้ยเคยไปช่วงนั้นเคยไป4-5ครั้งมั้งวันธรรมดาวันแบบธรรมดาก็ไปแบบวันที่เขากำลังจะเริ่มงานก็ไปแต่ครั้งแรกตอนนั้นเขายังไม่ได้เอาหุ่นที่อยู่ในอะไรนะในตู้กระจกอะตอนนั้นยังไม่ได้เอาย้ายไปไว้ที่สระริมน้ำ
2: เข้าใจเข้าใจนะครับผมเอาไว้ว่างๆพี่นันถ้าสะดวกพี่นันมานะมาหาผมนะ
3: คร
2: ับผมพี่นัน
3: วัดทักกระดานนะที่วัดทักกระดานนั้นไม่ใช่เอกม
2: ั
3: ย
2: วัดทักกระดานเขาทักกระดานปีนี้เอกมัยไม่ได้จัดครับที่ทักกระดานที่เดียวนะครับ
3: อ๋อค่ะขอให้โชคดีนะคะน้องเทป
2: พี่นันขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณมากค่ะสวัสดีจ้า
2: ครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์ขอเพลงคืนคำจากวงนวกะใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับขอบคุณพี่นันนะฮะรู้แม่ถามแบบนี้ก็รู้เลยว่าอาทิตย์หน้าที่ผมอาจจะลานะครับอาจจะลาผมจะพยายามลาไม่เยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อยากมาจัดรายการอยู่นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละครับที่นั่นเป็นงานของคุณแม่ก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะฮะอ่ะตอนนี้ครับในช่วงของพาวเดย์เพลงคิดครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับคืนคำจากนวกะครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตจบไปแล้วทั้ง4เพลงนะเริ่มต้นกับบทเพลงคืนคำนะครับจากนาวกะแล้วก็คู่ครองครับคุณก้องห้วยไร่สัญญาเจ้าลืมจากพี่หนูมิเตอร์สาบานว่าเธอเป็นคนสุดท้ายนะฮะบทเพลงจากนาโนสตอร์นั่นเองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่สุภาพไอ้กว้างนะครับไอ้มิชัยนั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าแล้วคืนนี้นาโนดสตอก็มาด้วยนะครับถูกต้องครับ หลังจากที่นาโนดไม่ได้มาเฉิดฉายนานนะครับวันนี้ก็ได้มานะครับพี่ไกรวุฒินะครับน้องไกรวุฒิสินะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่พินโยพี่หนุ่มดอยหวดทักทายทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันครับพี่บรรเทาพี่สุคนพี่สุภาพนะครับทักทายครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับนี่นะฮะกำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอะไรนะพี่บรรเทาบอกว่าอยู่ในเมืองบุรีรัมย์ร้อนแต่เช้าเลยจ้านะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าแถวนั้นร้อนจริงๆเคยไปมาก่อนนะครับเคยไปบุรีรัมย์ตอนนั้นไปเที่ยวรีสอร์ทของพี่หญิงลีพี่หญิงลีศรีจุมพลของเรานะฮะโอ้ยอากาศร้อนมากร้อนมากนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศนะมันอบอุ่นมันก็ทำให้ไม่ร้อนมากนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับสวัสดีพี่โชติกาจากถุงส้งครับวัสดีครับผมอ่ะในช่วงของจอกชีวิตครับขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้เพลงอะไรวันนี้เพลงชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะครับโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนี่คำร้องทำนองนะครับโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์นะครับแล้วก็คุณโจอี้ด้วยนะครับภูวสิทธิ์อนันต์พรสิรินะฮะเรียบเรียงโดยพี่แบงค์รัฐวิทย์แล้วก็คุณโจอี้นะครับแล้วก็คุณมาร์คโพล่าด้วยนะฮะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเอาทำตกซะละป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ขอขอบคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับป้าไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบสร้างไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะชั่วโมงหน้าวันนี้เวลาของเราเหลือน้อยมากไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานบทเพลงนี้ครับเกินห้ามใจครับไฮร็อกครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับสองเพลงจบไปมีเพลงอ้ายนะฮะจากน้องนับดาวนะครับแล้วก็ตาฮักน้อจากน้องเนสพรอำนาจสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพี่ประสิทธิ์พี่สุคนกับเชิงนะครับสวัสดีไปถึงพี่รัตติยาแล้วก็พี่สาวขามพี่คำเตยพี่นรเดชนะครับพี่นานงใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็พี่หนุ่มดอยหวดนะฮะพี่หนูวันสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่สุภัตรานะครับทุกท่านเลยที่ตอนนี้กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนเช้าวันนี้ด้วยนะครับแหมก็อยู่กันถึงเช้าเลยนะฮะพี่ไผ่ตะกัวป่ามาแล้วพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สาวขามนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันนะครับพี่รัตยาด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับตอนนี้ผมมีอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปะฟังเพลงกันต่อครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่จบไปแล้วทั้งสองเพลงมีห้ามตัวนะครับจากน้องมินตราอินทิราฟีเจอริงออแกนิกเย่นะครับแล้วก็ผู้บ่าวซ้ำหน่อยนะครับบทเพลงจากน้องกวางธีรพันธ์คนสวนเองนะครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่เผดเผานะครับแล้วก็น้องสุตารัตน์นะครับก็ทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านกันใช่ไหมครับแล้วก็ส่งข้อความมาพร้อมกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับถามว่ากาแฟก่อนนอนไหมคะก็อยากกินอยู่นะนะครับที่ผมชอบทานกาแฟมันไม่ได้เพราะว่าอยากทานเพราะตื่นเพราะจะอยากจะตื่นอะไรงี้นะฮะทานเพราะอร่อยนะฮะก็สามารถทานได้แต่ว่าไม่ทานดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าทานแล้วผมเชื่อว่าผมคงจะหลับอีกทีก็น่าจะบ่ายสามนะฮะน่าจะยาวเลยนะครับตื่นอีกทีก็น่าจะเที่ยงคืนทีนี้นะฮะพี่นรเดชครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นวลจันทร์พี่ประสิทธิ์พี่เทวีพี่ออสามย่านนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุวิทย์นะฮะบอกว่ามาพิษณุโลกบ้างนะครับยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยจริงๆนะครับอยากไปมากผมไม่ได้ไปพิษณุโลกนานมากๆเลยนะครับจริงๆนะอยากจะมีโอกาสแบบไปทั่วประเทศไทยเหมือนเมื่อก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเอาไว้สักวันหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่านะไปฟังเพลงสบายๆกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปในช่วงของมาในคอนแฟมิลี่นะครับวันนี้ผมก็มีเพลงที่แบบฟังแล้วเคลิ้มเอางี้ดีกว่าฟังแล้วเคลิ้มเหมือนทุกครั้งแหละฮะฟังแล้วหลับสบายจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับโอ้ยโดยเฉพาะเป็นเพลงที่ผมจะเปิดนะครับเป็นเพลงสากลทั้งนั้นเลยนะครับเพลงฝรั่งนี่นะถ้าใครที่อ่านภาษาอังกฤษหรือว่าฟังอังกฤษรู้เรื่องนะครับต้องฟังได้แน่นอนครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกนะครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรเลยครับ02-201-4364นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับนี่นะฮะกุหลาบแดงนะครับจากคุณอาสมจิตบ่อทองหอยกอดผู้ยอดรวยนะครับจากน้องบิวจิตนะเอิ้นสังน้องนะครับคุณพ่อเฉลิมพลเนี่ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่นะฮะแล้วก็เอิ้นอ้ายไนเดอร์นะครับรำเธอมีแหงจากน้องลำไยไหทองคำครับทักทายครับไปถึงทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ครับแล้วก็สวัสดีไปถึงอะไรนะสะดวกจะตามทุกด้อมที่สบายใจนะฮะสวัสดีครับมอร์นิ่งมาจากป่าละค่ะแวะมาทักพี่เพชรตามบนเพดานฮะนี่สวัสดีครับพี่ละไอครับพี่อารมณ์ทักทายนะครับสวัสดีไปถึงพี่ตาแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าคิดฮอดพี่ตาในเด้อนะครับโอ้ยคิดฮอดตลอด สวัสดีพี่จินจินนะครับสวัสดีไปถึงน้องกระโปโลสวัสดีครับผมไปถึงคุณบีบี้ใช่ไหมฮะคุณบีบี้นะครับสวัสดีครับผมคุณยายพอเพียงสวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์สวัสดีฮะไปถึงพี่คิวเองพี่เยเฮอร์นะครับพี่วิเศษจักรบอกว่าลุกขึ้นเต้นครับจะได้หายง่วงนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้จริงถึงจะเต้นก็ง่วงตอนเนี้ย ใช่ไหมก็ต้องเข้าใจนะคือแบบช่วงนี้ใครจัดก็ง่วงแหละเอางี้เอาตรงๆเลยนะฮะสวัสดีนะฮะไปถึงน้องปามมี่ปามมี่ปุ๋ยปามมี่นะฮะสวัสดีค่ะแวมไพร์น้องจะนอนแล้วนะครับอ๋อใช่ๆๆวันนี้ก็น่าจะได้โอกาสนอนครับเพราะว่าปกติแล้วนะฮะน่าจะไปงานอยู่หลายที่เหมือนกันใช่ไหมครับน้องปามี่เนาะเอาไว้เจอกันนะคะคิดถึงนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่มิตรชัยไอ้กว้างบอกว่าบทเพลงเอื้อนสั่งน้องต้นฉบับบอกว่าเพลงเพราะมากๆเลยนะครับต้นฉบับเป็นคุณพ่อเฉลิมพลปกติแล้วถ้าเป็นยุคนี้เนาะจะเป็นแบบทำนองจะเร็วขึ้นมันก็จะมันขึ้นนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณมหานครฟาร์มอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานครฟาร์ม
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: สวัสดีทุกท่านนะคะกับเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายนแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTN FM 95กับเรา2คนสวัสดีน้องโด่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับโอ้โห
0: สวัสดีทุกท่าน
1: มันไวพอมันมีวันหยุดแล้วมันไว
0: มากเนาะพฤหัส
1: สวัสดีแล้ว
0: ทำงาน2วันติดละ
1: ครับผม
0: ทำไมมันดีอย่างนี้ก็เป็นเช้าวันฝนตกอีกวันหนึ่งนะคะในภาคใต้ภาคอื่นก็ตกนะวันนี้นะคะมารับฟังเพลงและข่าวสารกันค่ะสวัสดีทักทายทุกจังหวัดเลยนะคะมีตัวแทนจากผู้ยอดจังหวัดตรังค่ะพี่จำนงนะคะมาแล้วพี่ตุ๊กกบชมนจากสารคามพี่ประเทืองจากจังหวัดไหนคะพี่อุไรจากทุ่งสงพี่มั่นไม่ได้ทักมานานแต่ฟังทุกวันพี่วินิจจากนนทบุรีพี่บุญเดชจากจังหวัดตราดนะคะทุกท่าน
1: ครับผมทักทายทุกท่านเลยครับ
0: ทักทายทุกคนวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะเบอร์เดียว3คู่สายเบอร์เดียว3คู่สายของเรานะคะทักทายกันเข้ามาได้โทรเข้ามาได้แล้วก็เอาข่าวร้ายก่อนน้ำมันขึ้นนะคะเมื่อกี้4:05นะคะ
1: ครับ
0: น้ำมันขึ้น
1: เ
0: บนซ
1: ิน
0: กับแก๊สโซฮอล์40สตางค์ดีเซล80เนาะ
1: ครับดีเซล80สตางค
0: ์80สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้ล่ะค่ะเนาะไม่รู้จะว่ายังไง
1: ก็ดีว่าผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวแล้วนะพี่นะอย่างน้อย
0: ใช่มาแล้วมาขึ้นวันนี
1: ้คนไปเที่ยวคนกลับบ้านต่างจังหวัดกันก็กลับมาก็นี่แหละเจอล็อตแรกเลยฮะขึ้นเลย
0: เนาะ80สตางค์ต่อลิตรดีเซลนะคะแล้วก็กลุ่มเบนซินนะคะทุกประเภท40สตางค์นะคะราคาอาหารเดี๋ยวขึ้นแล้วกันในล่าสุดโดนโวยกันแล้วนะคะนี่ร้านบะหมี่ชื่อดังรับสแกนไทยช่วยไทยพลัสถ้าร้านนี้เขาบอกว่าปกตินะถ้ากินเงินปกติก็50บาทอะบะหมี่ชามนึงเนาะแต
1: ่
0: ถ้าสแกนจ่ายด้วยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาคิด55เนี่ยบวกมา5บาทคราวนี
1: ้
0: ลูกค้าโวยสิทางโน้นไม่พอใจเนี่ย
1: มันจะมีเหตุผลอะไรค่ากดมือถือเหรอค่าอะไรอีก5บาทเป็นอะไร
0: ในกลุ่มเนี้ยเพจพวกเราคือผู้บริโภคเขาบอกว่าเนี่ยร้านบะหมี่รายหนึ่งบวกค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้มาโดยไม่แจ้งให้ทราบก็กินอยู่ปกตินะข้าวหมูกรอบก็50บะหมี่ก็50อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ก่อนสั่งก็ไม่ได้แจ้งว่าวันนี้ขึ้นราคามาแจ้งตอนจ่ายเจ้าของร้านบอกว่าถ้าจ่ายปกติเงินสดนะก็50บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณสแกนจ่ายไทยช่วยไทยคิด55นะอ้าวลูกค้ายอมที่ไหนก็สแกนดูเอ้ยจริงด้วยคิดค่าสินค้าขึ้นมา55บาทก็รัฐบาลช่วย33จำนวนเงินที่ชำระก็22ซึ่งเธอบอกว่ามันไม่ควรนะเพราะว่านี่ตั้งใจโกงอ่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหอพักของนักศึกษาค่ะน้องรุ่งเขาพิกัดแล้วกันพหลโยธิน45แยก11เธอก็บอกว่าสคบคะผิดไหมคะอย่างเงี้ยคือถ้าจะขึ้นราคาต้องขึ้นก่อนแล้วไม่ควรจะมาบอกว่าไทยช่วยไทยพัสคิด55จ่ายเงินสด50อย่างเงี้ยไม่น่านะไม่น่าจะได้นะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อืม
1: นะมันเป็นแค่ธรรมเนียมหรือค่าอะไรมันไม่น่าจะทำให้ท่านได้รวยขึ้นนะฮะกับการมาเก็บยิบย่อยอะไรมาขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: 5บาท
1: มาขึ้นกับคนที่ใช้โครงการเนี่ย5บาท
0: อย่าทำเลยบอกเลยว่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนยกเลิกนะคะร้านนี้
1: ครับ
0: วันนี้เป็นข่าวดังแล้วค่ะเพราะฉะนั้นร้านอื่นนะอย่าทำเลยค่ะคือถ้าจะขึ้นต้องขึ้นตั้งแต่แรกแล้วก็เอาเข้าระบบทั้งหมดไปถูกไหม
1: ครับ
0: มันต้องอย่างนั้น
1: เนาะ เหมือนกับกระแสข่าวที่ตรงห้วยขวางอะพี่ว่ากลุ่มทุนจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะ
0: โอ้
1: แล้ว
0: เขาเรียก
1: ที่บอกว่าไม่รับเงินไทย
0: มณฑลห้วยขวางเหรอมณฑลห้วยขวาง
1: มณฑลห้วยขวางหรือเยาวราชสองอะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกกัน
0: แซวกันแซะกัน
1: แซะกันว่ามีแต่ร้านจีนแต่คนจีนแล้วล่าสุดถึงขนาดว่ามีคนเขาแชร์ว่าเขาไปกินอาหารร้านเนี้ยนะฮะทางร้านเนี่ยไม่รับเงินไทยนะไม่รับเงินไทยไม่รับโอนไม่ว่านะถ้าเกิดว่าไม่รับเงินไทยนะครับคุณจะต้องจ่ายเป็นเงินหยวนเท่านั้นโอ้โหมีขนาดอย่างนี้เลยนะก็ล่าสุดเห็นทีมข่าวหลายสำนักนะครับทั้ง Workpoint ไทย PBS นะครับก็เริ่มลงไปตรวจสอบแล้วนะฮะแล้วก็ลงไปนั่งกินแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะครับถือมือถือเข้าไปนั่งกินนั่งถ่ายในร้านนะครับก็พอเขาบอกหลังเป็นข่าวเนี่ยพบว่าร้านอาหารเนี่ยร้านนี้ปรับมาเป็นให้ชำระเงินทุกรูปแบบแล้ว
0: ไทยก็ได้จีนก็ได้เหรอจีนก็ยังชำระได้อยู่เงี้ยหรอ
1: ได้อยู่เขาบอกว่าวันที่เขาไม่รับเงินไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากระบบชำระเงินเนี่ยมันเกิดขัดข้อง
0: อ
1: ้างว่าอย่างนั้นนะระบบชำระเงินไทยเนี่ยไม่สามารถรับเงินไทยได้แต่วันนี้เนี่ยชำระได้แล้วนะครับก็สแกนจ่ายได้ตามปกติแต่เขาบอกพอสแกนจ่ายปุ๊บเนี่ยนะฮะชื่อบัญชีเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชื่อคนจีน
0: นั่นไง
1: เป็นชื่อคนจีนเลย
0: นี่ไงชัดเลยไทยเงียบ
1: ร้านทำร้านอาหารถือเป็นอาชีพต้องห้ามไหมพี่ต้องใช่ไหม
0: ร้านอาหารเหรอได้ไหมไม่แน่ใจ
1: ผมก็ไม่แน่ใจค้าขาย
0: จริงๆตอนนี้
1: เน
0: ี่
1: ยไม่ได้นะ
0: เริ่มมีนักวิเคราะห์นักวิชาการนักเรียกนักยุทธศาสตร์สังคมเขาเริ่มแชร์พฤติกรรมความผิดปกติในห้วยขวางที่เขาแซวกันว่านี่คือมณฑลห้วยขวางหรือคนจีนจะเรียกว่ามณฑลไถ่กัวไถ่กัวค่ะน้องดงมณฑลไถ่กัวแล้วคนจีนก็จะพูดอย่างนี้จริงๆว่าเอาวันนี้ไปกินข้าวกันที่มณฑลไถ่กัวก็คือห้วยขวางนั่นแหละก็เหมือนเป็นเขตเศรษฐกิจแยกออกมาเลยกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นภัยเงียบเศรษฐกิจสีเทาก็คือว่าห้วยขวางเนี่ยกำลังจะถูกตัดขาดจากระบบเศรษฐกิจไทยจากกระแสนะคะเสียงสะท้อนว่ามันมีต่างชาตินะมาปักหมุดหมายอยู่ตรงนั้นแล้วมันผิดปกติจริงๆไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะมันนานมาตั้งแต่ปี67แล้วนะคะปลายปีอ่ะเจ้าของร้านพนักงานเสิร์ฟแล้วเมื่อสักครู่ที่น้องร่วงบอกว่าเขารับเป็นเงินหยวนก็แน่นอนเจ้าของลูกค้าเป็นจีนทั้งหมดอ่ะแล้วก็จะรับเป็นเงินไทยทำไมอ่ะเขาก็สแกนจ่ายเป็นหยวนกันเลยสิเนี่ยค่ะเนี่ย
1: ที่เขาบอกว่าเนี่ยนี่มันยิ่งกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนะคือเขาจ้างงานก็จ้างพนักงานนะฮะคนจีนแม้แต่น้ำเปล่าก็รับสินค้ามาจากจีนเลยไม่เข้าเรา
0: ทิชชู่ทุกสิ่งอย่างเลยที่ใช้ไม้จิ้มไปคือจีนทุกอย่างในร้านอาหารเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยแสดงว่าประเทศไทยไม่ได้เลยสักบาทถูกไหม
1: ใช่
0: ไทยไม่ได้อะไรสักบาทเห็นชัดขนาดนี้แล้วนะคะแต่ทำไมยังไม่มีการจัดการ
1: ไม่รู้ตึกแถวนั้นมันใช้นอมินีซื้อไปหรือยังนะครับ
0: เออ
1: ถ้าเช่าเนี่ยก็ยังคนไทยก็ยังได้อยู่อ่ะแต่ถ้าคือมาสวมรอยเอาชื่อคนไทยมาสวมรอยซื้อไปแล้วนี่ยิ่งไปกันใหญ
0: ่ท่านสิก็อันนี้ระดับผู้ว่ากทมจัดการได้ไหมหรือต้องระดับกระทรวงระดับรัฐมนตรีแล้วหรือยังไงก็ลองดูนะคะผู้ว่าที่กำลังหาเสียงกันอยู่ตอนนี้น่าจะเกือบ20 คนเนาะผู้สมัครใช่ไหมคะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะเพราะว่า มันน่ากลัวนะไอ้ที่เขาพูดกันเรื่องกลืนชาติอ่ะมันไม่ได้เป็นจริงนะลูกเนาะ
1: ค
0: ือที่ไม่ได้เป็นจริงไม่ได้คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ
1: มีสิทธ
0: ิ์มันมีสิทธิ์นะนี่ไงแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยเอาขนาดนี่ดิค่ะขนาดคนจีนเองเนี่ยเมื่อวานนี้เขาโวยเลยเขาเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยทำคลิปว่าการที่ร้านแถวห้วยขวางไม่รับเงินไทยรับแค่เงินหยวนเท่านั้นมันได้เหรอแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นี่คือคนจีนเขาแฮชแท็กเลยว่าคนจีนในห้วยขวางหนุ่มจีนคนนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจ่ายตังค์เขาบอกว่าไม่มีก็ทำให้ตัวเองต้องเอาเงินหยวนออกมาจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก50 บาทจากปกติกินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง325เมื่อวานเขาจ่าย375 บาทต่อชามโอ้ยทำไมมันแพงงี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาบอกว่าเขาโกรธมากเขาเป็นคนจีนเขาโกรธคิดว่าตัวเองเพิ่งมาอยู่ไทยแต่จริงๆมาอยู่นานแล้วผมอ่ะเป็นคนไทยแล้วหมายถึงว่าครึ่งนึงนะอย่าทำแบบนี้เลยทุกร้านควรต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ไทยก็ควรทำกฎหมายไทยอย่าลืมเสียภาษีด้วยนะนี่เขาพูดไทยเลยนะคนนี้หนุ่มจีนเขาอัพโหลดขึ้นทิกตอกเลยค่ะ
1: ครับผม
0: เนี่ย
1: ความน่ากังวลนะว่าแถวนั้นเนี่ยผมมันถึงขนาดนี้แล้วเหรอมันโอ้นะครับ
0: มันถึงแล้วถึงแล้วจริงจริง
1: ผมจะเป็นระบบจีนไปหมดเพื่อตัดขั้นตอนลดขั้นตอนการไปแลกงงแลกเงินอะไรรับจีน
0: ดูไม่ต้องแล้วก็มันไม่ได้นะอ่ะก็ต้องดูว่าไม่รู้ว่าคนที่จะต้องจัดการเรื่องนี้คือใคร
1: ครับทางเขตกับตำรวจนี่แหละอยู่ตรงนั้น
0: แหละอยู่ตรงนั้นแหละน่ากลัวน่ากลัวจริงๆขอได้ยินเหมือนสายมาแล้วเนาะไปรับกันก่อนนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
0: บอกข่าวเล่าความป้าใหญ่ค่ะสวัสดีป้าใหญ่นะคะ
1: สวัสดีครับป้าใหญ
2: ่สวัสดีย่าน้องจีน้องโด่ง
1: ครับ
2: สวัสดีจ้า
0: เชิญค่ะป้าใหญ่อยู่อำเภออะไรของนคร
2: อำเภอเมืองค่ะ
0: อ๋ออำเภอเมืองนะคะเชิญค่ะป้า
2: ป้าอยากถามว่าพูดตายนะพูดตายนะ
0: พูดตายพูดตายได้เลย
1: ครับผม
2: อยากถามหนองที่หนองดองหวาเขาลงทะเบียนเขาจวดชอบป้าคนที่มีบัตรคนจนนั้นกล้องไม่กล้องเขาวันกล้องเขาที่เขามีอยู่แล้วมันเขาจวดชอบแบบไหนคะย้ายไปตรวจสอบแบบไหน
0: ตรวจสอบของเขาเองค่ะกระทรวงมหาดไทยกำลังตรวจสอบของเขาเองค่ะ
2: เขาตรวจสอบเขาเองตั้งปลาต้องไปสถานการณ์ไหม
0: ตอนนี้เป็นมีบัตรอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: มีบัตรอยู่แล้ว
0: อ๋อมีบัตรอยู่แล้วไม่ต้องไปไหนค่ะข้าไปยืนยันตรวจตนได้ค่ะ
2: ทีแอป
0: ไม่ต้องไป
2: ดูเป้าไปยืนยันได้นะ
0: ค่ะอ๋อไม่ก็คือยืนยันอยู่ที่บ้านค่ะต้องผ่านแอปผ่านธนาคารผ่านแอปพลิเคชันแอปเป่าตังค์ตรงนี้ค่ะเป่าตังค์เลย
2: ยืนยันอะไรตั้งตัวละจับใช่ไหม
0: จ่ายค่ะจ่ายเลยยืนยันคิดไหมนะคะสุขไล
2: น์การ
0: ทั้งตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยใครถือบัตรเดิมนะคะเข้าไปแอปเป่าตังค์หรือแอปทางรับจะได้ให้ดูเบ้าให้ดูเบ้ามาแยกเข้าแอปนะวันนี้ถ้าทำไม่ได้เราค่อยไปธนาคารน่าจะง่ายกว่าเรื่องนะ
2: เ
0: รื่องต้องถือบัตรเดิมเข
2: ้
0: าไปในแอปง่ายๆเลย
2: ป้าต้องไปจานสถานการณ์กันเนอะ
0: ไม่ต้องค่ะให้ลูกเบ้าลงในแอปก่อนค่ะถ้าว่าลงแล้วมันระบบมันบอกว่าแบบไหนก็คือเดี๋ยวค่อยไปแต่ว่าวันนี้ถ้าไปในแอป
2: ไม่
0: ตั้งแล้วก็บอกว่าย
2: ืนยันเสียงไปไม่ได้เรื่องนี้ไป
0: อ๋อไม่ต้องค่ะค่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไป
1: ป้าใหญ่มีแอปเป๋าตังค์ไหมครับ
2: มีค่ะมีค่ะ
1: เขา
0: เอา
1: ไปง่ายเลย
2: เขาโอนเก้าถูกเดือนค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยว6 โมงนะครับเข้าไปกดยืนยันหน่อยว่าย
2: ังเอาวันแรกวันนี้ค่ะ
0: วันนี้เลยค่ะวันแรก
2: นี่วันนี้เลยจ้ะนะทำได้เลยจ้ะ
0: ทำได้เลยค่ะ6 โมงก่อนนะคะ
2: กาสั่งวันอย่างนั้นสั่งวันอย่างนั้น
0: ทั้งวันเลยค่ะจนถึงกลางคืนเราไปจนถึง21ค่ะ
2: ก ก็ใจหมาคุณจิน้องจีน้องคุณจีน้องนะ
1: ได้ครับหาปุ่มเข้าไปตามหาปุ่มชื่อโครงการแล้วก็กดลงทะเบียนเท่านั้นเลยครับจบเลยครับ
2: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
0: ไม่ยากนะคะ
2: เดี๋ยวให้ลูก
0: มาต้องให้ไปให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
2: ตั้งคุณจีคุณดงนะไอ้แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าคายนะ
0: ค่ะได้ค่ะ
2: ไอ้ดูกลางวันที่นึงนะ
0: คุณดงได้ยินไหมคุณดงวันที่หนึ่งเลยนะคุณดงนะดงนะ
1: เอา
0: ได้ค่ะชื่นใจอย่างนี้แหละนะคะพาคุณไปย้ายคุณมานะคะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไปที่ข่าวเช้ากันต่อนะคะน้องวัย13ที่หายออกจากบ้านไป4วันเจอแล้วนะคะทั้งโลก
1: ครับผม
0: ล่าสุดเจอแล้วเด็กหญิงขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave นะคะบอกว่าจะไปซื้อของแล้วก็หายไปเลย4วันนะคะแม่ก็โอ้โหเดือดเนื้อร้อนใจสิคะก็ต้องไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองขอนแก่นให้ช่วยกันตามหาก็ตำรวจบอกว่ามีเบาะแสว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็ไปพักอยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่31นะคะล่าสุดเมื่อวานตำรวจก็กระจายกันสืบดูว่าไปไหนปรากฏว่าไปพบตัวเด็กอยู่กับกลุ่มเพื่อน8คนในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะนี่ค่ะก็น้องอ้างว่ามือถือแบตหมดไม่สามารถชาร์จได้ติดต่อครอบครัวไม่ได้แม่ก็บอกโอ้โหตามหาลูกทุกวันเลย4วันเนี้ยเงินหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ไม่กลับจนต้องให้ตำรวจน่ะช่วยนะคะเนี่ยค่ะก็แม่บอกว่าลูกพอวัยรุ่นเนี่ย13เนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนไปนะคะคือแม่ก็แน่นอนต้องทำขนมอ่ะขายขนมทางต้องไปน่าแม่ค้าเนาะก
1: ็
0: สนใจที่จะทำขนมขายมากกว่าใส่ใจลูกเพราะว่าอะไรก็คือครอบครัวไม่ใช่มีฐานะอะไรไงอยากได้เงินมาใช้จ่ายแต่ก็เจอลูกก็ดีใจนะแต่ลูกเชื่อไหมว่าแม่บอกพอเจอนะลูกก็เฉยลูกคือเฉยมากอ่ะคือแบบว่าเหมือนตัวเองไม่ผิดอ่ะแล้วเป็นลูกคนเดียวด้วยนะคะแม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าไม่เรียนหนังสือก็หยุดไปเลยก็ได้ค่ะแล้วให้มาช่วยทำขนมละแล้วก็กลับไปเรียนใหม่ถ้าเผื่ออยากจะเรียนต่ออยากวัยรุ่นปัจจุบันนะคะ
1: ขอทำใจไว้แป๊บฮะอันนี้น้องอายุ13ใช่ไ
0: หม13ค่ะ13คุณพ่อที่มีลูกสาวทำใจแป๊บหนึ่งนะ
1: ตอ
0: นที่รู้ว่าเพื่อนนี่สำคัญมากนะคะ
1: ใช่เคยได้ยินว่าเดี๋ยววัยหนึ่งเขาก็จะไปกับเพื่อนติดเพื่อนไม่ค่อยอยากไปไหนกับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต
0: ่
1: โอ
0: ้
1: โหต้องปลูกฝังนะว่าอย่าถึงขนาดนี้เลยนะว่าแบบว่าคือออกไปจากบ้านโดยไม่ได้บอกใครแล้วไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรขนาดนั้นอ่ะให้คนที่บ้านเขาห่วง
0: มันช่วยเหมือนเด็กคนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดอ่ะเขาก็แค่บอกว่าก็มือถือมันไม่มีแบตอ่ะก็ไม่ได้ชาร์จอ่ะแล้วมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่นี่นะคะตามหาลูกด้วยความห่วงใยเนี่ยก็อย่างนี้ก็ต้องอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้นะต้องบอกก็คือว่าเด็กสมัยนี้นะคะต้องทำใจไว้ล่วงหน้าจริง
1: ครับ
0: ค่ะแต่ก็ดีแล้วล่ะเจอแล้วนะคะเจอเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แม่ก็ได้แต่นั่งน้อยใจแต่น้อยใจได้ไม่นานก็ต้องรีบไปทำขนมขายหาเงินต่อเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ขายของมาตั้ง4วันใช่ไหมหาเงินก็หายไปนั่นแหละ
1: ก็แต่ที่ยังไม่เจอนะครับที่ยังไม่เจอแล้วก็หายไปเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เป็นกระต่ายหายครับพี
0: ่
1: กระต่ายสุดที่รักหายไป
0: ที่อุ้มไปสมัครงานกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่น้องที่อุดรนะครับ
0: อายุ17ปี
1: ใช่อายุแค่17ปีนะครับเธอขึ้นโรงพักเลยครับไปที่สภ.เมืองอุดรธานีนะฮะบอกว่ากระต่ายที่เจ้าปังปังนะครับโหเป็นกระต่ายที่รักมากนะครับเป็นกระต่ายตัวโปรดเลยนะฮะวัยเพียงแค่3เดือนคือใส่ตะกร้าพาไปสมัครงานด้วยปรากฏว่าหล่นระหว่างทาง
0: กระต่ายหล่น
1: กระต่ายหล่นนะครับเห็นบอกว่าจอดซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะฮะกล้องวงจรปิดเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอุ้มไปอ่ะ
0: โอ้
1: คือพอทำหล่นใส่ตะกร้านะแล้วหล่นนะครับวงจรปิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลงจากรถเก๋งแล้วมาอุ้มขึ้นรถไปก็ภาวนาให้เขาเหมือนกับว่า เอ็นดูกระต่ายแล้วก็คิดว่ามีเจ้าของนะฮะแล้วก็มาเห็นข่าวนี้แล้วก็ขอให้เขามาคืนหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เล่าทั้งน้ำตาเลยครับกลางโรงพักเลยนะครับเออเธอบอกว่าออกจากบ้านมาสมัครงานนะครับเออแล้วก็กำลังแวะซื้อของที่เซเว่นสาขาสามพร้าวนะเอาน้องเนี่ยนะครับติดออกมาด้วยที่บ้านเนี่ยเลี้ยงตั้ง4ตัวแต่ปังๆอ่ะมักจะโดนเพื่อนเนี่ยรังแกโดนเพื่อนแกล้งนะครับเธอก็เลยต้องติดออกมาด้วยไม่งั้นถ้าอยู่กันลำพังเนี่ยโดนกัดโดนเพื่อนกัดเพื่อนกระต่ายด้วยกันกัดนะครับก็ใส่ตะกร้านะแล้วก็วางไว้ที่พักเท้ารถจักรยานยนต
0: ์
1: ปรากฏว่าน้องน่าจะดิ้นแล้วก็ไหลนะครับตกลงไปเออนะฮะก็อ๋อคือเขาจอดแล้วไปซื้อของแต่ตะกร้าเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วน้องเนี่ยน่าจะด้วยความสนลุกดิ๊กลุกดิ๊กไปตะกร้าเลยหล่นนะฮะแล้วเปิดออกเขาก็น่าจะวิ่งออกไปทีนี้กล้องวงจรปิดเห็นว่ามีคนเนี่ยนะฮะจอดรถแล้วก็มาอุ้มน้องไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละเป็นรถเก๋งสีดำนะครับรถเก๋งสีดำที่ไปเซเว่นนะครับตอนประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะของเมื่อวานนี
0: ้
1: ฟังเลยเขาบอกอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะกระต่ายเขาว่าหูมันจะยาวอ่ะพี่ตัวเล็กๆอ่ะเลยทุกตาเลยนะครับ
0: ยาวนี่คืออะไรหู
1: หูหูยาวครับพี
0: ่
1: หูยาวแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเออเป็นกระต่ายสีขาวแต้มลายสีน้ำตาลนะครับหูตกเออเขาจะนิสัยน่ารักขี้อ้อนนะใครเอาขนมมาล่อเนี่ยปังๆจะวิ่งไปหาคนนั้นเลยเขาบอกว่าเลี้ยงแล้วก็ผูกพันมาตั้งแต่เด็กอยากได้คืนแต่เป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวเขาฝากถึงพี่ผู้หญิงที่อุ้มน้องไปด้วยความปรารถนาดีนะครับช่วยปังๆเนี่ยนะครับเอามาคืนเขาหน่อยเขารักของเขาอ่ะนะครับเขาบอกว่าเอามาคืนหนูเถอะหนูจะไม่ติดใจเอาความอะไรเลยเพราะเข้าใจพี่เจตนาดีเจอมันเดินหล่นตกอยู่ที่พื้นก็อุ้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ เอามาคืน
1: ต่อยพี่รถเก๋งสีดำนะครับที่อุดรนะคืนพี่เขาด้วยครับ
0: อ๋อเป็นรถเก๋งใช่ไหมอุ้มขึ้นรถไป
1: ใช่ครับมาจอดแล้วก็อุ้มขึ้นรถไปเลยแล้วกระต่ายน่ารักอย่างนี้ถ้าอยู่หน้าถนนอยู่วิ่งอะไรเราว่ามันต้องมีเจ้าของอยู่แล้วแหละ
0: จริงกระต่ายมีเจ้าของส่วนใหญ่เขาเลี้ยงเนาะไม่มีหรอกกระต่ายกระต
1: ่
0: ายเหมือนแมวจรนะไม่ค่อยมีมันต้องมีเจ้าของ
1: ใจเราใช่ไหมครับพี่ถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เรารักแล้วมันหายไปอ่ะโหกินนอนไม่ได้เลยนะ
0: ใช่ค่ะข่าวนี้อีกครอบครัวหนึ่งนะดูคือตามมา2วันก็สลดใจมากเนาะลูกชายที่เมายาแล้วเช็ดถามแม่ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยอ่ะน้องรุ่งล่าสุดตำรวจจับแล้วนะคะตำรวจจับแล้วเมื่อวานที่ตรวจประการท่านภูมิกับสภ.สำโรงใต้นะคะนำกำลังชุดสืบเข้าไปจับตัวนายพีนามสมมติอายุ38นะมาจับได้ที่แถวก่อนรุ่น49ค่ะเขตสวนหลวงก็อันเนื่องมาจากแม่นี่แหละแม่นี่57ลูกอ่ะ38แม่มาแจ้งความไว้ที่สภ.สำโรงใต้ว่าลูกชายแท้ๆคือนายพีอายุ38แชทหาแม่ขอมีอะไรด้วยกับแม
1: ่
0: โอ้โหแม่ก็ช็อกเลยนะแม่ก็อ่านแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบอะไรเลยตอนที่ลูกแชทมาแบบนั้นคราวนี้พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำแล้วพบว่าเฮ้ยอย่างนี้ถือว่ามันเป็นข้อหายังไม่ต้องพูดถึงว่าแม่ลูกก่อนนะให้พูดว่าระหว่างผู้ชายผู้หญิงก่อนว่าที่เป็นการคุกคามทางเพศนะคะเนื่องจากว่าแม่เนี่ยกลัวมากก็ต้องตั้งข้อหาว่าเป็นการกระทำให้เหตุผู้อื่นไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเนาะจนกระทั่งตำรวจก็ ไปตามจับหาตัวเจอค่ะเมื่อวานนี้นายพียังอยู่ในอาการหลอนพูดจาไม่รู้เรื่องจากพิษยาเสพติดแต่รับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้าไปอีกแล้วเมื่อเช้าและยอมรับว่าเออแชทหาแม่ขอมีอะไรกับแม่จริงเหมือนคิดเขาก็ยอมรับ
1: แล้วเมายาแล้วไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแม่เลยหรอ
0: รู้เขาอ้างว่าประมาณว่าเหมือนกับถ้าไปมีกับคนอื่นต้องเสียตังค์อ่ะนึกออกไหม
1: ใช่
0: ถึงเลยงงแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยแม่รู้แล้วว่าตำรวจเนี่ยนะคะจับลูกชายได้แล้วพอทราบข่าวก็อยากเจอลูกแหละแต่ว่าต้องเจอต่อหน้าตำรวจนะแค่จะถามว่ายังจำแม่ได้หรือเปล่าแล้วก็อยากคือด้วยความเป็นแม่นะอยากรู้อาการหนักขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณกันจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปพบลูกชายแต่ว่าดูท่าแล้วอย่างที่บอกอ่ะเขายังไม่ยังหลอนอ่ะพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ค่ะนี่คือยาเสพติด
1: คือมันต้องหลอนขนาดแบบว่าพอเสพยาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะด้วยความที่มีอารมณ์ทางเพศอะไรแล้วทำไมถึงนึกถึงเนาะทำไมถึงไปพิมพ์ไปพูดด้วยข้อความแบบนี้
0: โอ้โหที่น่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: คือพิษภัยของยาเสพติด
1: โอ้โห
0: มันหนักมากเลยน้องรุ่งนะ
1: ใช่ผม
0: ค่ะก็ขนาดนี้เลยเหรอ
1: เออวันนั้นเราอ่านข่าวกันแล้วก็เห็นแชทที่คุณกันจอมพลังเขาเอามาเปิดนะฮะ
0: นั่นแหละเคสน
1: ี้
0: เลยชวนแม่ไปโรงแรม
1: ใช่ก็ชวนแม่ไปโรงแรมแล้วใช้ถ้อยคำแบบโอ้โหที่อ่านแล้วก็แบบคนเป็นแม่ก็ตกใจอ่ะ
0: จริง
1: ผมว่ากลัว
0: คือ
1: บ้านเด็ก
0: แม่เนี่ยต้องแม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านอ่ะ
1: ครับ
0: แม่กลัวต้องหนีออกจากบ้านเลยนะคะหนีออกทางข้างหลังบ้านเลยแล้วก็แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมลูกอ่ะเจาะผนังห้องน้ำ
1: เออเอาไปแอบดูแม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช่ค่ะก
1: ็
0: ลูกชายใช้ยาเสพติดมาน่าจะ20ปีกว่าแล้วค่ะพกมีดติดตัวตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าอาการจะรุนแรงตอนไหนยังไงนะคะก็ประมาณนั้นก็กลัวแม่กลัวพอมาเจอไอ้เช็ดนี้อีกกูตายนี่ค่ะแม่ก็เลยเพ่นก่อนเลยนะคะลูกแท้ๆนะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหน่ากลัวแม่แม่กลัวแม
1: ่โอ้
0: เขาย้ำด้วยนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมแม่คุยกันสองคนแค่นี้พอนะรู้เรื่องนะตอบมาบ้างดินี่คือการเช็ดถามแม
1: ่โอ้
0: โ
1: อ้มียิ่งกว่านั้นอีกพี่เห็นข้อความแบบลักษณะ
0: อ
1: ่
0: านไม่ได้เลยอันนี้อ่านไม่ได้เลย
1: เนาะแนวแบบจะให้แม่ไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสยิวอ่ะ
0: แล้วเขาก็รู้นะว่าเขาคือตัวบาปนะเขาก็แชทประมาณว่าเขาคือตัวบาปแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าใช่แม่อ่านเขาชอบบาปเขาชอบคำว่าบาปเขาชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแม่อ่านอย่างเดียวแต่ไม่ได้ตอบอะไรลูกก็คือช็อกก็เห็นใจแม่เลย
1: นะไม่ใช่แบบเราจับแค่เป็นข่าวแล้วปล่อยกลับไปยุ่งเลยนะฮะแต่เดี๋ยวเราต้องเอาส่งไปบำบัดก่อนแหละ
0: แล้ว20 กว่าปีที่หลอนมาเสพมาเนี่ยมันบำบัดกันมันคงไม่ง่ายเนาะน้องดุ๊กเนาะ
1: ไม่ง่าย
0: แน่ๆต้องมีวิธีการนะคะต้องมีวิธีการ อีกข่าวหนึ่งสนุกมากเลยเราก็เตือนกันอยู่ประจำนะคะหน้าฝนเห็ดเยอะนะคะล่าสุดนั้นเสียชีวิต2เมื่อวานนี้ค่ะน้องรุ่ง
1: เอาครับ
0: ที่หมอกจำแต่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะก็แน่นอนที่นั่นภูมิประเทศเกือบทุกหมู่บ้านเป็นป่าเขามีเห็ดหลากหลายออกมาเยอะมากเลยชาวบ้านก็เลยตอนนี้ผม ไปหาเห็ดเอามาขายกินเองกันแล้วเห็ดมันก็อร่อยนะแต่ว่าล่าสุดมี2รายกินเห็ดพิษเสียชีวิตรายแรกเป็นผู้ชายนะคะไปเก็บเห็ดมาแล้วก็ต้มกินเองต่อมาไม่นานอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรงก็ถูกส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลไม่ห้องสอนหลังจากนั้นโรงพยาบาลศรีสังวาลส่งต่อมาที่มหาราชนครเชียงใหม่แต่ก็เสียชีวิตลงนะคะรายที่2เป็นชาย45เสียชีวิตอันนี้เมื่อวันที่2นะคะก็ไปเก็บเห็ดมาจากแหล่งเดียวกันเลยค่ะก็ขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลศรีสังวาลไม่ห้องสอนถูกส่งมาที่เชียงใหม่เหมือนกันที่เป็นรายที่2นะคะเห็ดที่ว่านี้น่าจะเป็นเห็ดละโง่ขาวซึ่งลักษณะเหมือนเห็ดไข่ห่านแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเห็ดที่กินได้คือไข่ห่านที่กินได้นะแต่ไอ้เห็ดละโง่ขาวหรือเห็ดละงากเนี่ยมันกินไม่ได้ก็คิดว่าไม่เป็นไรเสียชีวิตทั้งคู่นะคะตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขในห้องสอนเตือนแล้วนะคะว่ามีประชาชนจำนวนมากนิยมเข้าไปเก็บเห็ดมาจำหน่ายด้วยมาค่ะมากินเองด้วยนะคะเห็ดบางชนิดไม่ใช่บางชนิดด้วยนะขณะนี้เห็ดจำนวนมากมีพิษต่อร่างกายทั้งน้อยและมากขอให้ตรวจสอบดูให้แน่ชัดถ้าไม่แน่ใจอย่าพึ่งกินอย่าทำกับข้าวทิ้งไปเลยไอ้ตัวเห็ดละงากหรือเห็ดหมวกขาวกับเห็ดละโงกเนี่ยมันเหมือนกันมากน้องๆด้วยสีด้วยอะไรนี่นะคะแทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะ
1: โอ้ครับผมอันตรายอันตราย
0: ดูจากภาพนะมันแยกไม่ออกนะคะหมวกขาวกับเห็ดละโงกเนี่ยนะคะถ้ากินได้เนี่ยมันจะสีเรียบๆสีขาวครีมเรียบมันวาวแต่ถ้าเป็นมีพิษนะคะมันเมื่อผ่าแล้วก้านเห็ดจะตันตลอดแนวอันเนี้ยให้ผ่าก้านมันนะคะถ้ามีพิษก้านเห็ดตันตลอดแนวถ้าไม่มีพิษกินได้ผ่าก้านเห็ดแล้วมันจะตวงตลอดแนวนี่คือความต่างไปผ่าที่ก้านเห็ดแล้วกันตอนนี้กินเห็ดพิษมันไม่มียาต้านพิษโดยเฉพาะเหมือนงูนะคะน้องโบงูกัดนี่มีซีรุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เห็ด
1: ไม่มีที่ไม่มีนะไม่มีอะไร
0: ไม่มี
1: อะไร
0: ไม่มีค่ะใช่
1: ป้องกันเลยโอ
0: ้ระวังเลยนะคะก็ฝนตกเห็ดเยอะ
1: ใครที่กินแล้วต้องไปโรงพยาบาลก็ระวังเป็นแบบเคสนี้นะครับพี่เมื่อคืนช่วงมหานครนิวส์10ข่าวเด่นก็เล่าไปแล้วแต่ผมว่ามันเป็นอุทาหรณ์ที่เบื่อเมื่อคืนใครยังไม่ได้ฟังนะครับเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะต้องหมั่นคอยสังเกตครับพี่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ขอนแก่นนะฮะเขาเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการวิงเวียนหัวมึนหัวนะครับปรากฏว่าพยาบาลจะเอายาอะไรรู้มาฉีดเขานะฮะเขาบอกว่ายังดีว่าเขาเนี่ยหันไปเหลือบไปเห็นที่ขวดยาเนี่ยว่ามันไม่ใช่นามสกุลเขาอ่ะเหมือนกับพยาบาลเอายามาผิดเตียงอ่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยชื่อสองเตียงเนี่ยนะฮะดันชื่อเดียวคนชื่อเดียวกันมาอยู่เตียงติดกันพี่ธนพลครับนี่ฮะพี่ธนพลเล่านะครับบอกว่าพยาบาลเนี่ยนะฮะกำลังจะฉีดยาอะไรไม่รู้เข้าไปที่ตัวเขาดีว่าเขาก็สังเกตเห็นก็เลยทักขึ้นไปก่อนว่าอุ๊ยอันนี้มันไม่ใช่นามสกุลผมนะแต่ชื่อเนี่ยชื่อเดียวกันนะครับชื่อที่ขวดยาเนี่ยธนพลเหมือนกัน
0: ธนพลจะเป๊ะเลย
1: ใช่ต่างกันที่นามสกุลถ้าไม่ทักนี่เรียบร้อยครับไอ้ยาของตีข้างๆอ่ะนะฮะเขาบอกข้างๆเขาเป็นผู้ป่วยติดเชื
0: ้อ
1: นะครับถ้าไม่ทักในยาขวดนั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเขาแน่นอนเนี่ยมันก็มีอะไรพลาดได้แบบนี้นะนี่นะครับหลายเพจของจังหวัดขอนแก่นเลยครับเผยแพร่ภาพของผู้ใช้ Facebook ท่านนี้นะฮะซึ่งเป็นภาพเหมือนกับที่แขนเนี่ยมีรอยเจาะน้ำเกลืออยู่นะฮะแล้วก็นั่งอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเหมือนกับเซลฟี่ตัวเองไว้เป็นหลักฐานอย่างเงี้ย นะเจ้าตัวเนี่ยระบุอย่างนี้ครับซวยเลยมารักษาพยาบาลเอายาจากคนไข้อีกคนหนึ่งที่ติดเชื้อมาฉีดให้ผมรอคำชี้แจงครับผมก็บอกแล้วว่าไม่ใช่นามสกุลผมเออนะฮะจากนั้นผู้สื่อข่าวเลยติดต่อไปที่คุณธนพลนะครับเจ้าของโพสต์นะแกก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มอาการเนี่ยแกวูบหน้ามืดก็มาเข้าโรงพยาบาล นะครับมาหาสาเหตุมานอนรอดูอาการตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับปรากฏว่าเตียงข้างๆเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อแผลลุกลามนะครับจู่ๆพยาบาลก็เอายาที่รู้จะมาฉีดให้แกนะแกก็เอะใจแล้วล่ะว่าเฮ้ยหมอไม่ได้สั่งให้ฉีดยานี่
0: ยังไม่ทันเห็นอะไรเลยไม่มีใบสั่ง
1: ก็เลยเอะใจขึ้นมาตอนพยาบาลถือเข็มมาเนี่ยนะก็เลยพยายามหันไปดูหันไปมองแล้วก็โป๊ะจริงๆว่าเอ้ยพยาบาลครับธนพลเนี่ยเหมือนกันแต่นามสกุลไม่ใช่ของผมนะนั่นแหละพยาบาลถึงรู้ตัวว่าอ้าวชื่อเดียวกันนี่ฮะไม่ทันได้ดูถึงเวลาเราไปโรงพยาบาลเขาถึงเวลาเราจะไปรับยาพี่สีเขาจะชอบถามว่าคุณจามอนนามสกุลอะไรคะให้เราทวน
0: ใช่ใช่จริง
1: คุณศิวิไลนามสกุลอะไรครับ
0: เขาจะถามเพื่อความมั่นใจเพราะเหตุนี้แหละ
1: จริงนะครับก็ต้องฝากโรงพยาบาลด้วยต้องใส่ใจนะนี่โอ้โหเรื่องยาผิดนี่เรื่องใหญ่นะนะครับเขาบอกว่าขนาดทักทวงขึ้นไปว่าเฮ้ยไม่ใช่นามสกุลผมนะพยาบาลยังยืนยันจะฉีดแล้วบอกก็นั่นแหละเอ้า
0: ใช่
1: ไหมนะครับแล้วสุดท้ายเห็นบอกว่าฉีดด้วยนะฉีดใส่แขนเขาไปนะ
0: เอ้าทักแล้วก็ยังฉีดอยู่อ่ะ
1: ทักทวงไปแล้วว่าไม่ใช่ชื่อผมนะ
0: เอ้าน
1: ะครับ
0: อ๋ออย่างนี้ด้วยฉีดผิดคนทักแล้วก็ยังไม่ฟังฉีดเข้าไปแล้วเกิดแพ้อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนนะพยาบาลพยายามจะฉีดแต่เหมือนกับว่าจะฉีดใส่แขนนี่แหละนะครับแต่แขนก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ไม่ใช่ชื่อผมพยาบาลเลยหยิบกระปุกยาขึ้นมาดูพลิกชื่อดูแล้วก็นำเข็มที่เตรียมที่จะฉีดใส่เธอใส่ตัวเขาเนี่ยนะฮะก็เลยเหมือนกับชะงักไว้ก่อนอ๋ออย่างๆๆ
0: โอเค
1: พยาบาลรีบถอนเข็มออกจากแขนทันที
0: โอ้ย
1: ก็เลยถามพยาบาล
0: ใหม่หรือเปล่า
1: ก็เลยถามพยาบาลว่าฉีดเข้าไปฉีดอะไรเข้าไป
0: ฉีดยัง
1: พยาบาลบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแค่น้ำเกลือ ถึงว่าที่แกลงรูปอ๋อแต่เขาต้องมีเข็มเจาะไว้ที่แขน
0: เขาให
1: ้น้ำเกลือ
0: ใช
1: ่ใช่
0: เนี้ยทุกโรงพยาบาลก็ต้องคาไว้ก่อนเผื่อว่าจะต้องฉีดไม่ต้องแพงหลายรอบ
1: โอ้ฝากพี่พยาบาลด้วยนะครับคืออย่างที่พี่สีตั้งข้อสังเกตพยาบาลใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นพยาบาลเก่าไม่น่านะ
0: ไม่ได้นะ
1: หร
0: ือ
1: ว่านี่แหละพยาบาล
0: อะไรเข้าไปก็ไม่รู้ก็เหมือน
1: หรือนี่แหละพยาบาลเก่าไม่ใช่พยาบาลใหม่ถ้าพยาบาลใหม่เขาจะระวังแต่ถ้าพยาบาลเก่าด้วยความคุ้นชินเคยชิน
0: ไม่ได้นะก็เหมือนเวลาเรานั่นแหละทั้งพยาบาลทั้งเภสัชเวลาจะถามก็ถามชื่อนามสกุลเราอย่าไปรำคาญเลยเพราะเหตุนี้แหละเขาถามเราหลายๆรอบชื่ออะไรคะนามสกุลก็บอกเข้าไปตามนั้นบางคนแบบงุนงิดถามอะไรนักหนาชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับผม
0: นะเพราะว่ามันจะได้ไม่ผิดพลาดแบบนี
1: ้ครับไปต้องคอยสังเกตนะยาที่ให้มาถ้าใครจะไปโรงพยาบาล นะดูนะยาที่ให้มาชื่อป้าป่าชื่อลุงป่าถามน้องพยาบาลเข้าไปทีหนึ่งครับ
0: เนาะจะได้ชัดเจนนะนี่ถ้าจะผิดเข้าไปแล้วมันเกิดแพ้ขึ้นมา
1: เราแพ้นะแรงการหนักเลย
0: เสียหายเลยเนี้ย
1: ครับ
0: ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์พร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

มาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้าการสื่อ5วิทยุอสมทนะคะ6นาฬิกา13นาทีวันพฤหัสบดี4มิถุนายนเป็นยังไงบ้าง6โมงเช้าแล้วเข้าแอปเป๋าตังค์ด่วนเลยค่ะเข้าไปทำไม

0: เข้าไปชมไหมก็ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้วันแรก
1: แต่ก็ลงได้ยาวๆไปถึงวันที่21ใช่ไหมพี่21มีนา
0: ใช่ยาวๆเลย
1: สัปดาห์กว่า
0: โอ้ก็ลงไว้ก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: สิทธิ์เต็มไหมคนเต็มเขาไม่จำกัดเนาะไม่เต็มใช่ไห
1: ม
0: คือใครมีคุณสมบัติก็ได้แหละใครก็ตามที่มีคุณสมบัติก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่รับสิทธิ์เดิมอยู่ทุกคนต้องยืนยันสิทธิ์ใหม่นะคะเดี๋ยวเขาจะพิจารณารอรอบใหม่เหมือนกันเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินงอกขึ้นมาฐานะดีแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญอันนั้นนะเรื่องจริงลูกเอาพ่อและแม่ไปลดหย่อนภาษียันโรงอันนี้เห็นบอกว่าจริง
1: ใช่สิคือ
0: แม่ก็จะหมดสิทธิ์ไปด้วย
1: เขาจ้องจะตัดสิทธิ์อยู่สิฮะตอนนี
0: ้
1: เขาไม่จำกัดนะแต่ว่าเขาจ้องจะตัดเพราะว่าแน่นอนถ้าเอามาตรการเรื่องของนี่แหละนะฐานข้อมูลว่าลูกเคยยื่นภาษีเนี่ยแสดงว่าจ้องตัดอีกหลายและอีกเยอะเลยล่ะ
0: อีกเยอะเลยอีกเยอะเดี๋ยวเพราะว่าถ้าลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแสดงว่าลูกอ่ะดูแลพ่อแม่อยู่ถูกไห
1: มแต่ว่าลูกมีรายได้
0: ถ้าแล้วลูกเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนแล้วตัวเองไม่ได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยมันก็ไม่ได้นะลูกนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตร
0: ีแต่ว่าคุณไม่ส่งเสียพ่อแม
1: ่ครับท่านรัฐมนตรีเองนิตินะครับยืนยันว่าที่ต้องเอากฎเกณฑ์มาตรการนี้มาใช้เนี่ยนะครับเรื่องของการลดหย่อนมาใช้เนี่ยนะฮะเพื่อให้คนที่เดือดร้อนที่สุดจริง
0: ๆใช่ต้องเป็น
1: คือท่านมองว่าม
0: ันชื่อว่าบัตรคนจนนั่นแหละมาบัตรคนจนบัตรสวัสดิการรัฐคือบัตรคนจนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีรายได้แบบว่าต้องต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะ
1: คือเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนเนี่ยได้แค่คนละ30,000นะแต่ไม่ได้หมายถึง 30,000 บาทนะแต่ 30,000 รายได้นะเอามาลดเริ่มกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแต่ว่าหมายถึงว่า2คนบางคนน่ะลดรายได้ตัวเลขลดลงไปต้อง 60,000 แล้วอ่ะ
0: ใช่เลย
1: 60% ย้อนตีคืนย้อนคืนมาอีก6เป็น 6,000 หรืออะไรแบบนี้มันก
0: ็
1: ถือว่าอ้าวคุณก็มีตรงนี้ไง
0: ค่ะ
1: เ
0: ง
1: ื
0: ่อนไขตรงนี้แสดงว่าลูกอ่ะดูแลอยู่นะคะคุณไม่ได้ฐานะยากจนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถามมาสักครู่คุณพานุนะคะผมมีมอเตอร์ไซค์ถือว่าเข้าขายไหมมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเกิน300 ซีซีก็ไม่ใช่สิมอเตอร์ไซค์ก็เอาซีซีไหมใช่ถ้าเกิน300 ซีซีอ่ะไม่ได้แต่ถ้าเป็น Honda Wave ที่ใช้อยู่ Honda Wave 100ใช่ไหม100 ซีซีหรอ
1: 100 125อะไรพวกนี้ได
0: ้ได้ถ้าเครื่องยนต์ไม่เกิน300 ซีซีถือว่าได้กรรมสิทธิ์นะคะเพราะว่าบางคนนั้นเนี่ยก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเอาไว้ทำมาหากินก็ได้อยู่นะคะได้อยู่แต่ถ้าคุณขี่บิ๊กไบค์คันเบลเล่มเทิมนะคะสัก400 ซีซี500เนาะแล้วมาลงทะเบียนถือบัตรคนจนมันก็ยังไงอยู่น้องดุ๊กเนาะ
1: ครับผม
0: ไอที่ท่อดังๆอ่ะนั่นแหละอันนั้นอ่ะเครื่องยนต์น่าจะเกิน300นะคะอันนั้นแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่ก็ยกตัวอย่าง Honda Wave ได้ไหมได้ค่ะก็ยกเว้นให้ทรัพย์สินนะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์ไม่เกิน300 ซีซีได้รถไถได้ไหมรถไถได้ค่ะมีรถเพื่อการเกษตร1คันได้2คันไม่ได้นี่เขาละเอียดขนาดนี้นะน้องโล่งคิดดู
1: นะ
0: รถเพื่อการเกษตรได้ประเภทละไม่เกิน1คันตอนลงทะเบียนนะต้องระบุชัดนะต้องระบุให้ชัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาให้กระทรวงมหาดไทยเช็คถามว่ากระทรวงมหาดไทยเช็คผ่านทางไหนเดี๋ยวอบต.ผู้ใหญ่บ้านจะไปเช็คที่บ้านของคุณ
1: ครับ
0: นะแล้วค่ะ
1: 300อ่ะพี่300บางคนบอกผมมี300ครับ
0: ได้รถยนต
1: ์3 ล้อ
0: ได้ค่ะได้
1: ทำมาหากินถือว่าเอาไว้ทำมาหากินถือว่าได้อยู
0: ่ได้1คันเรา
1: แต่ว่า
0: พี่ไปขับ3ล้อมาเรามีรายได้วันละ 3,000 อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะพี่นะ
1: คนขับ3ล้อรัฐบาลบอกให้เพราะว่าคนมีตังค์หน่อยไม่ขับ3ล้ออะไรอย่างเงี้ย
0: ไอ้3ล้อบรรทุก3ล้อที่ใช้ในสวนน่ะ3ล้อ

0: ทุกมันสำปะหลังอ่ะอะไรเงี้ยได้แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าที่มีสามล้อแล้วก็ไปรับนักท่องเที่ยวสมมตินะนี่นะสี่ล้อเล็กรับจ้างเงี้ยพี่มีรายได้วันละ 3,000 บาทอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วนะพี่นะ
1: ครับก็ทั้งนักปีรายได้ท่านต้องไม่เกินแสนเน
0: า
1: ะเง
0: ิน
1: ฝากมันต้องไม่เกินแสนไม่มีการไปกู้นะครับวงเงินเกินแสนไม่มีบัตรเครดิตอันเนี้ย
0: ถือบัตรอยู่5ใบอย่างเงี้ยเป็นหนี้ก็ไม่ได้นะคะต่อให้เป็นหนี้ล้านนึงก็ไม่ได้นะคะ
1: ครับผม
0: นั่นหมายความว่าคุณมีเครดิตแล้วก็ที่ดินที่พูดกันเยอะมากที่ดินนี้ไม่เกิน10ไร่นะคะได้นะ
1: ไม่เกิน10ไร่
0: มีที่ดินไม่เกิน10ไร
1: ่ผมทำนาอยู่8ไร
0: ่ได้ถ้าคุณเป็นเกษตรกรแต่ถ้าคุณมีไปประกอบอาชีพอื่นด้วยแล้วมีที่ดินด้วยอันเนี้ยไม่เกิน1ไร่แต่ถ้าเป็นเกษตรกรจริงๆอาชีพเดียวเลยทำนาอย่างเดียวเลยทำสวนอย่างเดียวเลยได้ค่ะไม่เกิน10ไร
1: ่มีฐานข้อมูลว่าคุณเคยไปลงทะเบียนเกษตรกรอะไรเงี้ยเอาไว้เนี่ยอันเนี้ย
0: ได้นั่นก็เช็คได้ค่ะเช็คได
1: ้
0: เลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: ก็ลองดูไปลงดูว่าครับ
0: ค่ะคือปีนี้น้องต้องเขาเปลี่ยนรายได้จากครอบครัวเป็นรายได้บุคคลค่ะสำหรับปีนี้คุณสมบัติเขาเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดกรองมันจะแม่นยำขึ้นแม่นยำขึ้นแน่นอนเอาสมมติว่ามีบอกว่าเนี่ยเขาฉันเป็นเกษตรกรแต่ว่าคุณก็ทำนาให้คนอื่นเช่าไป10ไร่จริงเป๊ะเลยแต่ว่ากลางวันคุณไปรับจ้างทำอย่างอื่นเนี่ยเงินมันเข้าทางอื่นด้วยเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือเกษตรกรก็ต้องเกษตรกรอาชีพเดียวนะคะช่องทางอย่าลืมนะคะผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและเว็บไซต์ก็ได้นะเว็บไซต์ชื่อภาษาไทยเลยค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ www.welfare.mof.go.th นะคะหลากหลายช่องทางหรือจะไปยืนยันที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้อันนี้กรณีที่คุณไปในเมืองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผ่านแอปเป๋าตังก็ดีแล้วก็ถ้าไม่ได้อีกก็ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.คือธนาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1: เชื่อว่า5แบงค์นี้คนเยอะแน่นอนนะเพราะว่าอย่าลืมว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เราฟังจากหน้าไมค์นะพี่ตีนะก
0: ็
1: คนลำบากก็คนพิการก็มีคนไม่มีพวกสมาร์ทโฟนนี้ก็มีป่าทำไม่เป็นหรอกลุงทำไม่เป็นหรอกพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยต้องไปแบงค์แน่นอน
0: ค่ะ
1: น่าจะเยอะด้วย
0: ใช่แล้วข่าวว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะวันที่1กรกฎาคมเขาจะโอนเงินให้ 1,000 เดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงมีคนถามมาเมื่อกี้จริงหรือเปล่า1,000 บาท
1: คล้ายๆอยู่ในกลุ่มเหมือนสวัสดิการรัฐได้เงินมาใช้เลย 1,000
0: เงินมาใช้เลยเดี๋ยวนะอันนี้ขออ้างยิงพี่ถนอมหน่อยนะพี่ถนอมอ่อนเกียรติพลพี่ถนอมบอกว่าเป็นข่าวจริงค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: นะคะได้ค่ะได้เนาะยินดีด้วยนะคะเห็นนะรอการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะสักกี่วันดีเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคะวันนี้ขอเช็คแต่ว่าถ้าไปดูจากเพจที่ถนอมอ่อนเกียรติพลนะแกบอกว่านี่แหละน่าจะได้คนละ 1,000 วันที่1กรกฎาคมแต่ก็ตรวจสอบก่อนนะว่าไม่มีมือถือจริงนะคะ
1: คร
0: ับก็ยินดีด้วยค่ะ
1: ไม่มือถือรอฟังดูเน
0: า
1: ะ
0: รอฟังดูเพราะว่ามันต้องเยอะแน่ๆนะคนที่แบบไม่มีไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยอ่ะไม่มีมือถือไม่ลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเยอะอยู่นะกลุ่มนี
1: ้
0: เสียนะแกลบไปแล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวรอขออนุญาตข้อมูลก่อนนะคะพรุ่งนี้จะแจ้งอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่ล็อกเกอร์กันนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคือยังมีช่องโหว่อยู่ตรงนี้แหละคนที่ไม่มีมือถือน่ะ

0: องช่วยเขานะเราพูดบ่อยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวทำให้หลายคนยิ้มได้นะคะในบรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะ
1: มาดูบันเทิงกันนะครับคู่แรกเลยนะน้องเจนนี่นะครับเจนนี่กับยูนะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
0: อ
1: ่ะนะครับนะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังทำแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะพี่ชื่อว่า YJ Mall
0: เหมือนเป็นแอปเลยใช่ไหมเหมือนแอปแพลตฟอร์มคือแอปใหม่เลยเพื่อคนจะได้เข้าไปซื้อของขายของนี้เหรอ
1: เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าไปแอปที่ทุกวันนี้เขาใช้กันอยู่เนี่ยโดนหักเยอะโดนค่า GP
0: 30%
1: ขายของร้อยหนึ่งเนี่ยโดนหักไปแล้วเหลือ70โอ้โห
0: ค่ะ
1: ไหนจะต้นทุนไหนจะค่าไลฟ์ค่านู่นค่านี่อะไรอีกเนี่ยเขาก็เลยนี่แหละครับทำแพลตฟอร์มเห็นบอกว่าก็กำลังได้รับความสนใจนะYJ Mall
0: เ
1: นี่ยนะ
0: ตัวเองเลยเพื่อรับลงทะเบียนแล้วนะ
1: ใช่เพื่อทำขึ้นมาให้ผู้ประกอบการนี่แหละนะครับเข้ามาซื้อขายผ่านช่องทางนี้ขายของกันแล้วก็โดนหักเนี่ยได้น้อยลงจะได้เงินในกระเป๋ากันเยอะขึ้นนะครับก็จะไปสู้พวกค่ายยักษ์ใหญ่ที่เราซื้อกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมเราทุกวันนี้เราเข้าซื้อของเรานึกถึงอะไรใช่ไหมสีส้ม
0: ก็เข้าซื้อของใน TikTok TikTok Lazada Shopee YJ Mall ก็คือเหมือนกับ3แพลตฟอร์มนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่จะเหมือน3แพลตฟอร์มนี้เลย
0: โอ้ยแสดงว่าเขาต้องรวยมากนะค่าทำแอปเนี่ยแพงมากนะน้องดง
1: แพงไหมค่าทำแอปแพงใช่ไหมจะทำแอปหนึ่งขึ้นมา
0: เลยแสดงว่าเขาลงทุนขั้นสูงเลยนะเนี่ย
1: เออนะครับ
0: เออค่ะ
1: นะก็เขาบอกว่าทำขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่แหละเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มขายของสำหรับคนไทยค่าคอมมิชชั่นดีนะดีกับลูกค้าด้วยดีกับแม่ค้าพ่อค้าด้วยนะฮะเขาก็ยอมรับพี่ว่าต้องใช้เงินลงทุนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ตัวสเกลของเพจของแอปตัวนี้มันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อย
0: ๆมันต้องรองรับโอ้โหเยอะมากอ่ะ
1: ครับเขาก็บอกว่าไม่ว่าอนาคต YJ Mall เนี่ยมันจะสำเร็จตามที่คุณยิวคิดไว้ไหมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือเห็นความเติบโตนะของสามีเขาเนี่ยนะอีกขั้นหนึ่งแล้วก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยก็สามารถที่จะทำแพลตฟอร์มที่จะไปแข่งกับต่างชาติได้นะครับถามว่าผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าโอ้ดีมากนะครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยอยากทำก็ทำปรากฏว่าตอนนี้มีคนสมัครเนี่ยมากกว่าแสนคนแล้วนะขนาดเปิดมาแค่2วันนะฮะ
0: โอ
1: ้แสนคนละนะเขาก็เลยมีกำลังใจที่จะพยายามพัฒนา
0: ตัวแทนนายหน้าใช่ไหมไอ้แอปซูรีเอทที่ว่าเนาะก็คือว่
1: า
0: เอาลิงก์สินค้าไปโปรโมทไปขายก็ได้ไม่มีสินค้าตัวเองก็ได้พอใคร มาสั่งของซื้อสินค้าผ่านลิงก์เราแล้วก็ได้ค่าคอมไปอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกไอ้ติดตะกร้าใช่ไหม
0: ตักตะกร้า
1: เนี่ยบอกว่าให้เราติดตะกร้าแล้วเราก็สมมติเราไลฟ์สดไปเนี่ยนะฮะเราก็ติดตะกร้าไว้เดี๋ยวถ้าเราแต่งหน้าคนก็จะเข้ามาถามว่าใช้ลิปของอะไรอ่ะเราก็ติดตะกร้าไปแล้วนั่งกินขนม
0: เขาเป็นโรงงานผลิตคอนเทนต์ด้วยนะเขามีที่มีห้องเป็นห้องเหมือนที่จีนเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เราจะไปนั่งกินเราอาจจะมีขนม5อย่างอยู่บนโต๊ะนะพี่เราก็นั่งกินขนมไปเรื่อยๆคนเห็นแล้วบอกเฮ้ยนี่น่ากินอ่ะกินอะไรอยู่อ่ะครับติดตะกร้าเลยนี่เลยครับตะกร้าที่4ครับเข้าไปเลยครับอีกชักหนึ่งหยิบผลไม้ที่มากินอันนี้ก็น่ากินอะไรอ่ะตะกร้าที่1เลยครับหัวกดไปเลยเนี่ยการไลฟ์สดแบบนี้นะมันเป็นยุคสมัยแบบนี้เราก็ได้
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเนาะไม่เป็นเจ้าแรกไหมหรือไม่ใช่หรือยังไงไม่รู้นะ
1: ไม่แน่ใจก็ต้องแต่ถ้าถือว่าแบบที่จริงจังจนเนี่ยนะจนเรามาอ่านข่าวจนมีคนสมัครกันเป็นแสนๆนี่ก็น่าเจ้าแรกนะพี
0: ่ไม่ธรรมดาแล้วล่ะเพราะนั้นก็อย่างที่เราใช้แพลตฟอร์มของ TikTok ที่เราซื้อของขายของLazada Shopee อะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ต่างประเทศทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกๆของ

0: คนไทย
1: ครับ
0: เออก็โอ้เป็นแสนแล้วเหรอคนสมัคร
1: คนสมัครเป็นแสนแล้ว
0: โอ้
1: ได้หรือว่าถ้าค่าคอมมันถูกลงของมันก็จะถูกลงไปด้วยใช่ไหมทุกวันนี้เวลาเราไปซื้อของเนี่ยนะเราโดนบวกไป 30% แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของสินค้าเนี่ยคนที่นำเข้าสินค้าก็ตามเขาก็ต้องบวกไป 30%
0: อืม
1: แล้วนี้เขาก็อยู่ไม่ได้เราก็เลยผู้บริโภคปลายทางก็เลยต้องได้ของที่แพงขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: อืม
0: ก็ต้องชื่นชมเขาแหละนะเพราะว่าเขาพร้อมนะเรื่องเงินทุนเร
1: ื่อง
0: อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความหวังของบรรดาแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายก็ลองเข้าไปสมัครแล้วก็เรียนรู้ดูนะคะบางทีมันอาจจะยังไม่เข้าใจทันทีนะน้องดุ้งเนาะ
1: พี่สีคิดว่ารายได้เขาร ายได้สองคนนี้เขาต้องขนาดไหนอ่ะมีนักข่าวถามว่าจ่ายภาษีปีที่แล้วเนี่ย100 ล้านจริงไหม
0: โอ้โห
1: เจนนี่บอกว่า4 บริษัทไม่ถึงค่ะแต่ก็เกือบ
0: 100 ล้าน
1: จ่ายภาษีเกือบ100 ล้านเหรอ
0: ข้อข่าวว่า80 กว่าล้าน
1: โอ้โห
0: เจนนี่จ่ายภาษี80 กว่าล้านค่ะปีนึงอะแสดงว
1: ่
0: าเขาต้องมีเงินเท่าไหร่รายได้เท่าไหร
1: ่
0: ถ
1: ึ
0: งจ่ายภาษี80 ล้านอ่ะ
1: ครับผมนะ
0: ก็
1: นี่แหละแกก็เลยฝากนะแกบอกว่าพยายามทำทุกทางให้ถูกต้องนะไม่มีเลี่ยงนะ
0: ค่ะ
1: พยายามทำทุกทางให้ถูกต้อง
0: ก็เลยฝากไม่ได้แน่นอน
1: นะครับแกบอกว่านี่ขอเป็นตัวแทนของคนทำมาหากินหน่อยนะว
0: ่
1: าถ้าอยากจะให้คนไทยเราเติบโตเนี่ยนะภาษีเนี่ยจะปรับลดลงมาได้มากน้อยขนาดไหนก็ฝากพิจารณาหน่อย
0: ยิ่งรายได้สูงก็ต้องยิ่งเสียภาษีสูง
1: เพราะว่าถ้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เอาถ้าพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่น้องเจนนี่นะที่มีชื่อเสียงนะที่ไลฟ์สดได้ช่วงหนึ่งทุกคืนอย่างนั้นแหละแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพที่น่าจะหลบเลี่ยงกันได้ไม่ยากที่สุดนะคืออย่างพนักงานบริษัทเนี่ยนะคุณจะเงินเดือนเป็นแสนเป็นอะไรนะตัวองค์กรเขายื่นเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะปีนึงนะฮ
0: ะ
1: แต่คนเป็นคนที่ขายออนไลน์บางทีมันไม่ต้องแสดงไงต
0: ้อง
1: มีการหลบเลี่ยงกันบ้างนะฮะ
0: ใช่นะคะก็อุ้ยเขาบอกว่าเจนนี่มีรายได้เยอะกว่าสามีที่ทำแพลตฟอร์มอะไรนะ YJMore นี่นะเอาเงินเจนนี่ไปถลุงหรือเปล่าเจนนี่บอกไม่เงินใครเงินมัน
1: ก็ดีนะอย่างนี้ก็ดีนะเงินใครเงินมัน
0: เขาใช้ระบบเงินใครเงินมันมาต
1: ั้
0: งแต่เริ่มต้นแล้วฮะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็บอกว่าสามียิวเป็นคนรักศักดิ์ศรีและพยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดก็เลยบอกว่าใช้เงินใครเงินมันในการลงทุนจะไปทำธุรกิจอะไรก็ตามก็ได้เงินของตัวเองแต่ถ้ามีปัญหาก็พร้อมจะซัพพอร์ตกันคือนักข่าวไปถามไงว่าลงทุนไปเท่าไหร่สำหรับไอ้แพลตฟอร์ม YJMall นี่นะคะทีนี้บอกหนูไม่ทราบเลยจริงๆเป็นความคิดของยิว 100% ดูพร้อมทุกคนนี่แหละก็ไปซุ่มทำอะไรก็ไม่เคยบอกมารู้อีกทีนึงก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้คนเข้าไปถามว่ามีความกังวลอะไรไหมก็เขาบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากก็เลยคิดว่ารับได้กับทุกสถานการณ์ก็ใจสู้จริงๆนะมีคนสมัครแสนกว่าในเวลา2 วันก็ไม่ธรรมดาแต่ว่ามีคนติชมนิดนึงน้องร่องก็บอกว่าอุ้ยหนูเข้าไปไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะภาษาจุดทำเลยค่ะในแอปนี
1: ้
0: หรือแม้แต่เจนนี่เองก็เหมือนกันเธอบอกว่าภาษาจุดเยอะเกินไป อยากให้เป็นภาษาไทยแล้วก็บอกสามีว่าอย่าไปคิดค่านายหน้าเยอะค่าคอมมิชชั่นอย่าโหดร้ายเกินไปให้อยู่ได้กันทุกฝ่ายมันจะได้แฮปปี้และวินวินกับทุกคนเธอว่าอย่างนั้นเพราะว่าเห็นสามีประชุมถึง4-5ทุกวันกับทีมโอ้แสดงว่าต้องสร้างทีมใหญ่นะ
1: ครับ
0: นะคะต้องทีมใหญ่มาก
1: ถ้าทำเพื่อคนไทยก็สนับสนุนนะครับ ขอให้แอปมันติดขึ้นมานะ

0: คนแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเรานึกอะไรไม่ออกอ่ะตอนนี้จะซื้ออะไรดีก็นะ
1: เอาจริงๆนะตอนนี้เวลาจะซื้อเราก็จะเข้า TikTok จริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนึ่งเรื่องมิจฉาชีพมันน้อยกว่าแอปอื่นอย่างน้องๆใช่ไหมของก็ตรงปกจ่ายปลายทางได้เกือบ 100% ค่ะ
0: ครับแต่ตอนนี้ช้อปปี้เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะมีแบบอ๋อ
1: มีแบบยังไม่ได้เข้าไปหลายวันแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ส่งพี่ลองดูนะสมมติเราหาสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยนะมันจะมีแบบส่งพรุ่งนี้ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราสั่งช่วงเช้าเนี่ยอาจจะตอนเย็นอาจจะได้เลยก็ได้
1: เอออย
0: ่
1: างเงี้ยเอา
0: ถ้าให้เลือกเขาเราต้องเลือกที่แบบส่งพรุ่งนี้มันจะเขียนว่าส่งพรุ่งนี้อย่าเลือกแบบพวก2-4วันมันก็จะไวมันก็จะไวมากครับ
1: ไอ้คนก็รอก็ชะเง้อชะแง้รอ
0: ใช่สั่งหนังสืออ่านเล่นอะไรเงี้ยให้เด็กนะฮะ
1: ค่ะ
0: แหละผมก็เลือกจากประเภทส่งพรุ่งนี้แล้วก็ถึงจริงๆสั่งตอนเย็นนะเช้าอีกวันนึงก็มาแล้ว
1: เออแล้วก็เก็บปลายทางใช
0: ่
1: ไหม
0: ผมใช้ตัดไปเลยตัดเงินไปเลยจะได้
1: ต
0: ั
1: ดไปเลย
0: บางทีไม่อยู่บ้านใช่พี่ก็เลยตัดบัตรไปเลยจบ
1: ค่ะก็เดี๋ยวกันลุ้น
0: เขาก็ต้องหากลยุทธ์อะไรใหม่ๆมาให้เราอะนะ
1: ใช่ค่ะก็ระวังเนาะ
0: แต่ว่าส่งด่วนอย่างนี้ก็ยังใช้คูปองส่งฟรีได้อยู่นะคูปองส่งฟรีไปก็ดีก็ไวดีนะเนี่ยโอ้ปรับมาสู้แล้วละนะสปีลสู้ติ๊กต็อกน่าดูนะฮะ
1: โอ้สู้กันจริงโอ้ตอนนี้นะรถวิ่งกันขวักไขว่จริงๆนะรถไรเดอร์ทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์โอ้ยเดี๋ยวนี้มีรถพ่วงข้างเลยนะคะส่งของในต่างจังหวัดอ
0: ่
1: ะ
0: พ่วงข้างเลยอ๋อ
1: พ่วงเลย
0: เพราะว่ารถเขาไม่ติดในต่างจังหวัด
1: ค่ะใช่
0: แต่ถ้ากรุงเทพคงไม่ได้รถติดเนาะ
1: กรุงเทพไม่ได้แต่ต่างจังหวัดอ่ะส่งพ่วงข้างได้เลยโอ้ยขึ้นเขาลงห้วยได้สบายมากนะคะก็ดีเนาะ
0: คร
1: ับมาดูกรณีที่นักธุรกิจสาวตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าแบรนด์หนึ่งแล้วก็มีข่าวว่าทำกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็มีการคาดเดากันหลายต่อหลายคนล่าสุดเปิดเผยมาแล้วนะคะนั่นคือนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันธิพาค่ะน้องรุ่ง
0: อ๋อครับ
1: กระต่ายนะคะก็เมื่อวานทางนักธุรกิจที่เป็นสาวชาวสกลนครเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมมอบหมายให้ทนายโนบิพร้อมกับทีมทนายนำพยานหลักฐานไปยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันนิพาในความผิดฐานช่อโกงต่อศาลจังหวัดสกลนครหลังตรวจสอบพฤติกรรมการตั้งเบิกจ่ายบริษัทอันเป็นเท็จหรือว่าใช้ดินทิพย์22ครั้งเขาก็ว่าอย่างนั้นคือ2คนนี้ก็ถูกตกลงทำธุรกิจร่วมกันนะขายสินค้าแบรนด์ชื่อบันนี่ก็แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจนนะกระต่ายก็จะดูแลการตลาดและโฆษณาส่วนนักธุรกิจชื่อคุณสวรีเนี่ยรับผิดชอบสินค้าและบัญชีก็ตกลงร่วมกันว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการทำงานอย่างเช่นค่าเดินทางค่าอาหารหรือของใช้สำหรับทีมงานกระต่ายจะเป็นคนสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็เอาใบเสร็จมาตั้งเบิกคืนจากบริษัทเป็นรายเดือนไปจนกระทั่งวันที่10พฤษภาคมกระต่ายนั้นตัดสินใจฉีกสัญญาพร้อมลบตะกร้าสินค้าและคลิปโปรโมทออกจากช่องออนไลน์ทั้งหมดก็เลยส่งผลให้เกิดข้อพิพาทนำไปสู่การตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดจากทางฝั่งหุ้นส่วนก็คือคุณสวรีจากการตรวจสอบบัญชีพบว่ามีการมีความผิดปกติในการเบิกจ่ายคุณกระต่ายเนี่ยเอาสลิปค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากล่าวอ้างด้วยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพื่อขอเบิกเงินจากบริษัททีมทนายความก็เลยรวบรวมหลักฐานและชี้แจงพฤติการเบิกจ่ายทิพย์ครั้งนี้เอาไว้ในคำฟ้องด้วยนะคะก็ไปฟ้องกันเรียบร้อยที่ศาลส่วนคุณกระต่ายก็ต้องโต้สิคะถ้าเจอแบบนี้ก็เปิดตัวแล้วว่าใช่นักร้องลูกทุ่งก็เป็นเธอนั่นแหละเธอก็ต้องรีบออกมาโต้เลยแล้วก็มีเอกสารหลักฐานทุกอย่างนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะกระต่ายก็มีหลักฐานครบเลยนะคะในการเบิกเงินทุกครั้งเดี๋ยวจะแจ้งความกลับด้วยนะคะโอ้โหนี่ธุรกิจของเธอทั้งสองคนเนี่ยยอดขาย80ล้านนะคะน้องดง
0: เนาะโอ้โห
1: ใช่ไม่น้อยนะธุรกิจดีมากเลยอ่ะแต่ก็เนี่ยมาผิดใจกัน

0: เรื่องไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะค่ะก็ตายเธอบอกว่าเธอมีหลักฐานครบทุกอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการทางกฎหมายด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเรื่องการยักยอกแหวกนะคะที่ทำร่วมกันแล้วก็เรื่องการข่มขู่แฉแชทที่พูดคุยกันส่วนตัวแล้วก็ที่พูดทั้งหมดที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันที่จะไปพิสูจน์กันต่อศาลในส่วนที่เขาฟ้องหนูก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการนะคะแล้วก็ด้านกระแสสังคมกระต่ายบอกว่าเธอจะชี้แจงในส่วนของตัวเองพร้อมกับคู่กรณีในรายการโหนกระแสเท่านั้น
1: โอ้
0: นี่เราก็คิดว่าเป็นธุรกิจเล็กๆนะที่ทำกันในต่างจังหวัดเปล่าค่ะ80 ล้านยอดขาย
1: โอ้ครับ
0: ก็แสดงว่าไม่น้อยไม่น้อยขายดีเนาะขายอะไรเดี๋ยวนะแบรนด์เนี้ย
1: เขาทำธุรกิจอะไร
0: คอลลาเจน
1: อ๋อ
0: ขายคอลลาเจนกันนี่แหละปุ้ยขายทุกช่องทางเลยค่ะมีติ๊กตงติ๊กตอกมีหมดอ้อเขาขายดีจริง
1: เนี่ยก็เลยเจอปัญหาเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่โอ้ครับส่วนคนนี้ไม่เป็นปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: คนสวยน้องเบลล่าครับ
0: ขอบคุณค่ะใครอ่ะแล้วไปก่อนฮะ
1: น้องเบลล่าครับไม่ใช่น้องศรีวิไลคร
0: ับ เอ้ยตกใจอยู่กับคนสวยเออ
1: รีบรับเลยนะ
0: เบลล่าลานีเหรอฮะ
1: เบลล่าลานีนะครับก็นักข่าวเนี่ยเห็นช่วงนี้เงียบๆไปนะครับความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มอย่างคุณหนุ่มวิวชวินนะฮะแฟนไฮโซหนุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็น้องเบลล่าก็อัปเดตนะครับบอกว่าคือฝ่ายชายอยู่ๆก็ปิด IG พี่ปิด IG เลย
0: น
1: ี่
0: อะไรจะหนีนี่ก็ไม่ใช่นะปิด IG หนีอะไรคะพี่วิน
1: คนก็เราเห็นช่วงนี้เงียบๆกันไปไงคนก็แบบเอ๊ะเขานะชาวเน็ตมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับก็เนี่ยนะก็เลยได้ไปถามจากน้องเบลล่าเขาบอกว่ายังคบกันดีอยู่แต่ที่เขาปิด IG เนี่ยเพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาก็เลยตกใจแต่ว่าพอเปิดเป็นแบบโซเชียลเป็นเปิดเป็นแบบพับบิกแล้วอ่ะพี่ก็อาจจะมีแฟนๆของน้องเบลล่าเข้าไปเม้นจัดเขาก็เลยบอกว่านะก็เลยขอปิด IG ไปก่อนช่วงนี้แต่ความสัมพันธ์ทุกอย่างปกติดีเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงนะพูดง่ายคือยังรักกันดีอยู่แค่ฝ่ายชายเนี่ยไม่อยากเป็นจุดสนใจเหมือนพอได้ข้อความอะไรค่อนข้างเยอะก็เลยกดดันทำตัวไม่ถูกนะครับก็เลยตัดสินใจว่างั้นเลิกเล่น IG ไปดีกว่าหลังจากทุกอย่างเนี่ยก็ยังนะใช้ชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยยังปกติดียังรักกันดีอยู่ครับสำหรับแฟนๆ
0: ก็ตกใจนึกว่าหนีอะไร
1: อันนั้นพวกเราแล้วพี่เราปิดเฟซปิด IG อันนั้นน่ะใช่แล้วล่ะต้องหนีอะไรบางอย่างแล้วล่ะ
0: ใช่ไหมมีอะไรอย่างนี้นะคะต้องสู้ต่อใช่ไหม
1: ใช่มาคุยกันได้ใช่ไหม
0: ใช่มีภาษาเหตุกีฬาว่ายังไงบ้างสนุกกันทุกวันจะได้ไหมเนี่ย
1: ยังไม่มีอะไรแน่ชัดออกมานะครับแต่ว่าย
0: ังไม่ชัดอ
1: ย่างที่บอกฮะว่าค่ายแจ๊สที่เขาทำช่องโมโนเนี่ยเขาก็ยื่นไปแล้วล่ะนะครับเขายื่นไปแล้วทีนี้ก็เหลือรอเขาก็เริ่มหย่อนออกมานะให้แบบอินฟูสายกีฬาอย่างเงี้ยแบบคุณคิดว่าถ้าจะดูฟุตบอลโลกคนไทยควรจะคนไทยยอมเสียเดือนละเท่าไหร
0: ่เหมือนว่าโยนหินมา
1: ให้อินฟูเขาเริ่มโยนหินแล้วบางคนบอก300-400บางคนไม่เกิน500บางคนก็อาจจะถึงบอกได้ถึง1,000ครับก็แล้วแต่บางคนบอก

0: HD ถ้าเป็น599ขอเป็น 4K ไปเลยครับอะไรแบบนี
1: ้เออก็เมื่อวานในเพจของอดีตประธานกสทช.นะคะดร.ณทีสุกุลรัตน์แกโพสต์ว่าโดนโลกจะเราจะปล่อยให้ซ้ำรอยเดิมหรือกำหนดอนาคตใหม่ทุก4ปีคนไทยต้องมาลุ้นตัวโกงว่ารอบนี้จะได้ดูหรือเปล่าแล้วจบดวงด้วยข้อเดิมๆคือฝ่ายการเมืองวันยืนยันว่าต้องได้ดูฟรีตามมาด้วยดราม่าการวิ่งเต้นของกสทช.และสปอนเซอร์ที่ต้องระดมทุนก้อนโตมาจ่ายลิขสิทธิ์นะคะดร.ณทีบอกว่าโลกเปลี่ยนกฎต้องปรับเพื่อฟีฟ่านั้นธุรกิจ 100% เพราะฉะนั้นกสทช.ต้องปรับเปลี่ยนกฎmust have เนี่ยนะคะให้เหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนไปก็คือถ้าถอดกฎ must have เท่ากับลอยแพประชาชนก็หลายคนเลยเสนอทางออกง่ายๆว่าถ้างั้นก็ถอดบนโลกออกจากกฎไปเลยสิปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดไหมใครอยากดูก็จ่ายเงินใครไม่ดูก็ไม่ต้องดูในฐานะที่เคยเป็นกสทช.ท่านบอกว่าคิดว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มักง่ายเกินไปการมีกสทช.ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันคือการลอยแพประชาชนให้เผชิญกับระบบตลาดทุนโดยลำพังไร้ซึ่งตาข่ายรองรับเท่านั้นทางออกวินคือไม่ต้องยกเลิกอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องปรับเปลี่ยนแทนที่จะทอดทิ้งคนรากหญ้าเราสามารถนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จต่างประเทศมาใช้ปรับได้ก็จะแบ่งเป็นการถ่ายทอดสด2ระดับไหมคือกลุ่มที่หนึ่งดูฟรีในแมตช์สำคัญนะนัดเปิดสนามรอบรองรอบจริงเลยพวกนี้ดูฟรีไปกลุ่มที่สองให้สิทธิ์หารายได้ได้และอื่นๆที่เหลือก็เปิดให้เอกชนซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่หารายได้จากค่าสมาชิกเต็มที่แต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องทำไฮไลท์ความยาวอย่างน้อย5นาทีมาใช้ฟรีให้กับคนไทยได้ติดตามในภายหลังได้นี่เป็นโมเดลที่ดร.ณทีเป็นการแนะนำว่าเออคนไทยต้องได้ดูอ่ะทำไมถึงไม่ได้ดูอ่ะประมาณนี้ค่ะน้องดู
2: แต่เขาออกมาแล้วนะฮะมาสแทสเนี่ยเขาไม่ได้บอลโลกเนี่ยเขาไม่ได้เหลือแล้วนะครับบอลโลกเขาไม่ได้อยู่ในกฎมาสแทสแล้วก
1: ็ใช่ไหม
2: ทีเนี้ยเออก็เอกชนเขาไปทำธุรกิจได้นะครับ
1: คือเอาสมมติถ้าอันนี้เกบอกว่าถ้าลองจินตนาการดูนะทีมแบบโลกสวยถ้ารอบหน้าทีมชาติไทยทะลุไปบอลโลกได้ล่ะเออยังไง
2: มันไม่ฝันเราหมื่นล้านเหรอ
1: เออต้องไปบอลโลกนั่นแหละต้องแสดงศักยภาพออกมา
2: หวานเลยเออ
1: ใช่ไหม
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: นั่นแหละก็เนี่ยก็มีหลายท่านนะนักวิชาการอินฟูเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมันก็มาจากนี่แหละวันที่ท่านนายกมาประกาศออกสื่อว่าลูกผมยังไงก็ต้องได้ดูสิคนได้ดูมาตลอด
1: ใช่ไหม
2: ขายของเนี่ยเขาเห็นนะคนอยากซื้อเขาเห็นคนอยากคนต้องซื้อประกาศอย่างนี้ค่ะเขาก็ตั้งราคาไว้ลิบลิ่วเลยครับแล้วก็เกินเอื้อมจริงๆเห็นไหม
1: ใช่
2: มันก็ขึ้นมันก็เป็นกลยุทธ์เหมือนกันนะทีนี้ถ้าวันแรกๆท่านออกมาบอกโอ้เราไม่อยากได้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คนขายของเห็นเราไม่เอาเนี่ยเขาก็ต้องรีบลดราคาแล้ว
1: ใช่
2: กลยุทธ์ง่ายๆครับเพียงแต่ว่าก็มาดูแหละใครจะมองว่าท่านพลาดหรือเปล่ามาดูแหละนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวดูพอเอกชนทุ่มซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังไงต่อภาครัฐจะยังไงต่อเอาเงินกองทุนจากกสทช.เอาเงินกองทุนจากของการกีฬาเหมือนเดิมไหมยังไงเข้ามาช่วยแล้วเอามาให้คนไทยได้ดูฟรีบ้างบางนัดหรือยังไงแล้วก็อีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นพี่พฤหัสหน้านะพฤหัสหน้าฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับ4ปีมีครั้งคนไทยจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเอาว่าได้ดูเนี่ยได้แหละแต่เสียตังค์หรือไม่เสียตังค์อ่ะ
1: นั่นแหละ
2: ครับก็จะเป็น
1: คนที่
2: ถูกกระแสกันมาก่อน
1: รู
2: ้ครับผม
1: จบเนาะปิดท่ากีฬาและบันเทิง
2: ครับ
1: กลับมาเรื่องของเมื่อวานนี้เกี่ยวกับปัญหาแสดงไทยกัมพูชานะคะเรื่องของการที่บอกว่ามีทหารกัมพูชามายั่วยุทหารไทยทหารไทยจะไปวางลวดหนามทางนู้นก็มายั่วมาถึงเพื่อถึงตัวกันเนาะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขออย่าให้คนไทย กังวลนะคะฝ่ายความมั่นคงและกองทัพจะดูแลแนวเขตของประเทศอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการเจรจาอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงการต่างประเทศเราไม่มีความเดือดร้อนอะไรยังไม่มีการเจรจาเรื่องเขตแดนจากการที่ได้มีการยกเลิก MOU 44ไปแล้วก็เลยขอให้เชื่อว่ารัฐบาลไตร่ตรองหารือและประเมินสถานการณ์แล้วการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งมีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆให้กับคนในประเทศของเราถามว่าเอาแล้วทางฝั่งนู้นเองด้วยยุอยู่อ่ะจะทำยังไงนายกบอกก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเขาถึงเรียกว่าการยั่วยุเป็นองค์ประกอบของการที่เรายังไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้ไงก็เลยต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าต้องนิ่งอดทนให้ดีกว่าก็ชมเชยทหารที่ใช้ความอดทนเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายไปยั่วยุเป็นฝ่ายนิ่งต่อสถานการณ์ตลอดก็ทำให้ประเทศเรามีความเข้มแข็งที่เป็นที่ยำเกรงอ้าวแต่ถามว่าคนในพื้นที่ก็กังวลน่ะจะทำยังไงนายกก็บอกว่าณขณะนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อเทียบกับปีที่แล้วช่วงเดือนเดียวกันเนี่ยคิดว่าปัญหาห่างกันเยอะวันนี้ความสงบเกิดขึ้นเนื่องจากชายแดนมีความสงบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคำถามนี้ไม่สะท้อนกับความจริงนายกพูดอย่างนี้
2: ครับ
1: มันไม่สะท้อนยังไงล่ะ
2: แต่มันมีภาพการยั่วยุเกิดขึ้นแล้วเนาะเหมือนจะว่าถึงขนาดทหารไทยโดนผลักโปกอ่ะ
1: เออแล้ว
2: คนที่เขาอยู่ครับอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าทำไมทหารไทยเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมทหารเราต้องอดทนมากขนาดนี้ทำไมมันไม่จบสักทีปัญหาตรงนี
1: ้เออนั่นแหละ
2: ยังไงฮะ
1: ก็
2: เป็นน้อยก็ถือว่ารัฐบาลกำลังจับตาดูอยู่ใช่ไหม
1: ใช่จะบอกว่าไม่ได้อะไรนะเพราะว่าปากใดที่มันยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราก็ไม่เดือดร้อนไอ้ส่วนเรื่องสแกนเมอร์อะไรพวกนี้แกก็บอกว่ามันก็ยังอยู่ฝั่งนั้นตอนนี้กองทัพจัดการเรียบร้อยหมดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเอาเป็นว่ายังไม่เปิดอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องส่งต่อนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปส่งต่อข่าวปลอมอะไรพวกนี้นะระวังถูกแจ้งความนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะอ่ะเพลงสดสักเพลงเนาะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
3: ช่วงนี้

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้ค่ะ

แล้วทิ้งท้ายนิดเดียวครับพี่สีเรื่องใครที่อยู่ห้องพักคอนโดนะครับให้ระมัดระวังกันกล้องวงจรปิดนี่สำคัญวันก่อนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ๆโผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างนะฮะโผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างห้องพัก

ท้ายตำรวจตามจับมาได้แล้วจริงด้วยนะครับก็ยอมรับว่าตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินครับพี่นะตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงินเจ้าของห้องเพราะเจ้าของห้องเขามีวงจรปิดนะครับติดตั้งเอาไว้

นี่ยที่พัทยานะขนาดว่าห้องเขาอยู่ตั้งชั้น4นะพี่อย่าประมาทนะพวกนี้มันปีนบันไดหนีไฟเนี่ยนะครับขึ้นมาได้นะนะฮะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาอาจารย์เจตคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
1: ครับจะเป็นเรื่องของทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมานะว่าจะเป็นอย่างไรกันแล้วก็แน่นอนว่าจะมีของรางวัลนะครับมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเคยครับ
2: นะคะอาจารย์เจตปะแต่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่านะคะตอนน
1: ี้
2: ส
1: ุ
2: ดท้าย
1: นะฮะก็เหลือ8ที่สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ The Legend's Tale 2แควอยุธยานะครับ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดทั้งการเดินทางครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยมีไฮไลท์อะไรกันบ้างวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำเนี่ยก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
2: แล้วค่ะในวันที่2นะคะก็จะเรือนจะเยือนพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันที่3ค่ะก็ไปชมนะคะความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะไฮไลท์นะคะมื้อกลางวันนะคะก็จะได้พบปะพูดคุยนะคะอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุตตานะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทั้งหมดนี้เราเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศนะทุกมื้อนะคะราคาพิเศษนะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะอย่างที่บอกไปตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบจองเข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0943966649และเบอร์0868251444ค่ะน
1: ่
2: าสนใจนะคะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเต็มนะคะ
1: เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเพิ่งจะมีโอกาสเดินทางไปพิษณุโลกพอดี